0: ฐานพระวาจาสม่ำเสมอ
1: ขณะนี้ท่านและกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลข
0: ที่600
1: หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
0: 089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
3: อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
4: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
6: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
5: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
7: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
5: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม933เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
8: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
9: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจ ส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์สาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซิไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
3: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
10: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: รัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
15: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
15: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงบราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปาวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิรภีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป2-0เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูลเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีรพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
15: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี
17: านีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น
18: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: สาระนานากับสารานุกรมไทย
23: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะโดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อยสองคนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะ ะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา
24: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจาก

บทอ่านจากพระโหรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่57ถึงข้อที่62เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินตามทางพร้อมกับบรรดาศิษย์ชายผู้หนึ่งทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะพระองค์ตรัสกับอีกคนหนึ่งว่าจงตามเรามาเถิดแต่เขาทูลว่าขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝังศพบิดาของข้าพเจ้าเสียก่อนพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงปล่อยให้คนตายฝังคนตายเถิดส่วนท่านจงไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าอีกคนหนึ่งทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้าจะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตกลับไปร่ำลาคนที่บ้านก่อนพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดที่จับคันไถแล้วเหลียวดูข้างหลังผู้นั้นก็ไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจ้า

30กันยายนระลึกถึงนักบุญเยโรมท่านเป็นผู้อุทิศตนศึกษาพระคัมภีร์และแปลพระคัมภีร์จากภาษาฮีบรูและกรีกเพื่อให้เราท่านมีโอกาสรู้จักพระเจ้ามากขึ้นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเพื่อรู้จักรักและติดตามพระเยซูเจ้าได้ดีที่สุดคือการอ่านพระคัมภีร์นักบุญเยโรมบอกเราว่าการไม่รู้จักพระคัมภีร์ก็คือไม่รู้จักพระเยซูเจ้านั่นเองวันนี้ในพระวรสารพระเยซูเจ้าตั้งเงื่อนไขในการเป็นศิษย์ของพระองค์คือ 1. ต้องพร้อมรับใช้พระเจ้าเหมือนพระแม่มารีอา 2. ต้องรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาและไม่ใช่เพียงบางเวลาเท่านั้น 3. ต้องรับใช้พระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดความสามารถ 4. การเป็นศิษย์ของพระองค์ต้องตลอดชีวิตเข้าทำนองที่ว่าซื้อตั๋วใบเดียวไม่คิดถึงขากลับนั่นเองพระเยซูเจ้า

ตรัสว่าคนที่ถือคันไถแล้วยังเหลียวหลังก็ไม่เหมาะสำหรับพระอาณาจักรของพระเจ้าข้อที่5เขาต้องฟังพระเจ้าเพื่อทราบว่าพระองค์ต้องการอะไรและดังนี้เขาจึงต้องสวดภาวนาและอ่านพระวาจาสม่ำเสมอและ6ประการสุดท้ายเขาต้องอดทนแบกกางเขนเดินตามพระเยซูเจ้าขึ้นเขากันวาริโอขอให้เราทุกคนเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าจงภูมิใจเสมอ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชน

อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:30 น.ในเดือนหน้าตุลาคมครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงณอารามกาบูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10:30 น.เสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10:00 น.ที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11:00 น.และเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:00 น.อัสนวิหารอครเทวดามีแขกแอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19:00 น.มิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6:00 น.มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอครเทวดามีแขกแอลท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวิรพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 น.มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: และขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเราเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือในพระคัมภีร์จากเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าในพระคัมภีร์ของเราเล่มนั้นน่ะเล่มสมบูรณ์นั้นน่ะมีหนังสือทั้งหมด72เล่มอยู่ในนั้นก็มีพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่านั้นมี45เล่มและพระคัมภีร์ใหม่ก็มี27เล่มเมื่อรวมกันแล้วเขาเรียกว่าพระคัมภีร์พี่น้องครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเตือนศิษย์ของพระองค์ว่าอย่าหันหลังอย่ามองไปข้างหลังนะครับอย่ามองไปข้างหลังเป็นศิษย์ของพระองค์ทั้งทีก็ต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับแม้พระองค์ในสมัยนั้นชีวิตของพระองค์จะลำบากจริงๆไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีบ้านอยู่หลังคาของพระองค์ก็อาจจะเป็นฟ้าเป็นรถร่มไม้บ้างแล้วก็ เวลาที่พระองค์บอกกับศิษย์บอกนี่มาดูสิพระองค์อยู่อย่างไรสุนัขจิ้งจอกยังมีพระองค์นกยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็พูดตอบแก่คนที่บอกว่าข้าแต่พระองค์ลูกจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวเมื่อพูดอย่างนี้แล้วบางทีก็ถอยเลยไม่เห็นมีอะไรที่จะน่าปรารถนาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์แล้วจะอยู่ได้อย่างไรบางคนจะคิดนั้นบางทีในชีวิตของพวกเราเนี่ยติดตามพระคริสต์เจ้ามาเนี่ยทั้งนักบวชพระสงฆ์และคฤหัสถ์เนี่ยบางทีพระองค์ก็เชิญพวกเราเป็นศิษย์ของพระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าให้เดินหน้าไปอย่ามองไปข้างหลังนะครับถ้าหากว่าเรายังมีความห่วงใยอยู่กับข้างหลังของเราแล้วเราก็จะไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้อย่างไรแต่ติดตามพระคริสต์เจ้าเนี่ยเราจะพะวงหน้าพะวงหลังมันจะกลัวเสียชื่อเสียงเป็นข้าราชการต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องมาดูด้วยว่าในฐานะคริสตชนเนี่ยประกาศไปสิว่าเราเนี่ยเป็นคริสตชนและจะทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับในรัศมีของศาสนาเนี่ยเขามีพิธีกรรมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เคยบังคับให้คาทอลิกทำสิ่งที่เป็นพิธีกรรมของทางพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสำแดงออกมาว่านี่ผมเป็นคาทอลิกหนูเป็นคาทอลิกฉันเป็นคาทอลิกฉะนั้นฉันจะทำสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่เสียดายว่าถ้าบอกว่าเป็นคาทอลิกแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ต้องเสียดายเพราะนี่ก็คือน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าที่อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์นั้นแสดงสปิริตหรือแสดงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและพระบิดาเจ้าจะประทานรางวัลตอบแทนให้เราไม่โลกนี้ก็โลกหน้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่30กันยายน2569นะครับวันสิ้นเดือนนะเดือนที่9ก็กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับวัยดีเหลือเกินนะฮะพึ่งขอพรแมปๆตอนต้นปีนะครับมาครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงนะฮะไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แล้วนะฮะครับนะท่ามกลางแสงแดดแผดจ้าบรรยากาศดีๆนะครับลมโชยมีแสงแดดไม่มีฝนก็ขอส่งมอบความสุขความปรารถนาดีผ่านทางเสียงเพลงสตริงเก่าๆไปยังทุกๆท่านนะครับกับรายการนี้คิดถึงวันๆ FM 104.5 วิทยุมิสังทะแนนงแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์พบกับผมไก่วุฒิไกรทองดังนะครับ2ชั่วโมงโดยประมาณชื่นชอบบทเพลงไหนหรือว่าอยากจะย้อนวันเวลาผ่านที่เพลงเสียงเพลงเก่าๆยังไงก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่0619640999หรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีและก็พร้อมรับใช้ในการส่งมอบความสุขกับบทเพลงเก่าๆนี้ไปอย่างทุกๆท่านนะครับเปิดรายการด้วยอัลบั้มชุดแรกของวงพลอยนะครับอัลบั้มสุภาพบุรุษนักฝันกับบทเพลงนี้สูตรรักนักเรียนปี2530นะครับทำให้วงพลอยฮอตฮิตโด่งดังนะฮะอย่างมากเลยทีเดียวกับอัลบั้มชุดนี้นะครับจากนั้นก็มีตามออกมาอีก2อัลบั้มนะครับรวมเป็น3ชุดนะครับของวงพลอยก่อนที่จะแต่ละท่านจะแยกย้ายนะครับไปเติบใหญ่เติบโตนะครับทั้งผลงานเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังให้คุณได้รู้จักและก็มีความสุขกับเสียงเพลงที่นะครับพี่ๆศิลปินวงพลอยได้สร้างสรรค์ให้กับทุกๆคนนะครับทักทายไปยังป้าต้อยนะครับพี่ปิ๊กศรีสวัสดิ์นะครับประตูเสรีพัฒน์นี่ทักมาแล้วนะครับน้องว่านไฟพูดที่สายท่านผอ.ดาวิดพูดที่สายพี่แอร์อรุณตระกูลมาช่างเชษนะครับและก็ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันแจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบนะครับว่าวันนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างและก็ขอสวัสดีไปยัง FC ทุกท่านเลยนะฮะคุณยายลำดวนคุณยายจอมใจบ้านโคกสะอาดด้วยนะครับคุณยายทั้งสองท่านน่ารักมากๆเลยครับและเราก็ยังมาพร้อมกับผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับขอขอบพระคุณสำหรับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอปุณสัตว์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรสมุยพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอ้าไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิทแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เสียเล็กคุณสิทธิชัยนะครับแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดคุณโอธนพัฒน์ผิวระธรรมพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ท่านผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเซนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วร่วมสร้างสรรค์รายการครับก็เหมือนเดิมนะครับช่วงแรกเราสนุกสนานกันก่อนนะครับกับบทเพลงจังหวะมันๆคึกคักกันนะครับส่วนเพลงช้าเพลงซึ้งเดี๋ยวเราจัดให้อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามรับฟังรายการของเราผลงานของคุณบิลลี่โอแกนนะครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม

มันก็ยังงงๆนะครับแวบไปแวบมาตาลายนะฮะไม่รู้ว่าเธอชอบเราหรือไม่ชอบเรานะฮะเหมือนจะใช่แต่ก็ยังไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะเคยเจอนะครับเหตุการณ์แบบนี้มองหน้าเรายิ้มให้เรานะฮะเราก็เคลิ้มที่ไหนได้นะครับบางทีก็ไม่ได้สนใจบางทียิ้มให้คนผิดนะครับที่ข้างหลังเราแต่เราเห็นก่อนนึกว่ายิ้มให้เราเคยไหมครับปรากฏการณ์หน้าแตกแบบนี้สมัยเป็นบ่าวผมก็เจอบ่อยนะฮะนึกว่าหญิงชอบเราที่ไหนได้เขาส่งยิ้มไปให้คนข้างหลังนะฮะอ้ามครับอ้ามอ้ามในภาษาท่าแรกก็คือหน้าแตกแหกกระจายวันนี้คุณอ้ามแล้วหรือยังครับ8:19 นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับเพื่อนอ้อจากท่าแรกศึกษาก็ทักทายเข้ามาแล้วนะครับฝากสวัสดีไปยังพี่ยุ้ยภูเก็ตนะครับเพื่อนเพื่อนท่าแรกศึกษารุ่นหนึ่งทุกๆคนเลยนะฮะเฮียชานนะครับป๋ายอดนะฮะเฮียแมนแล้วก็ทั้งหลายเฮียทั้งหลายเพื่อนอ้อฝากสวัสดีเข้ามานะครับหนุ่มผู้พาสุดหล่อนะครับขอฟังเพลงทำดีได้ดีนะครับขอพี่โต๊ะวสันต์โชติกุลฝากให้กับแฟนๆรายการทุกท่านคนสวยวัดป่าขอฟังเพลงความในใจของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับมอบเป็นความสุขทุกท่านประตูเสรีพัฒน์นะครับฝากเพลงคนธรรมดานะฮะให้กับสวหมู่6ทุกๆคนเลยนะครับป้าคนึงนิดป้าต้อยนะฮะป้าโลวัดป่านะครับป้าอุ้ยปราณีซอยหนองจอกนะฮะแล้วก็พิเศษสุดสำหรับทุกลูกและก็ทุกๆคนเลยนะครับที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอยู่ที่กรุงเทพอยู่ในตอนนี้นะครับเราก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับที่ประสบกับน้ำท่วมที่กรุงเทพและก็ทุกๆพื้นที่นะครับขอให้เหตุการณ์ร้ายๆนี้ผ่านไปเร็วๆนะครับฟังเพลงที่หนุ่มภูพานขอกันก่อนละกันนะครับเพลงไหวเพลงนี้ทำดีได้ดีนะครับความหมายดีมาก

สุดท้ายก็เป็นแวมไพร์ไปอีกคนนะฮะถูกเธอกัดนะมีความสุขนะฮะออกไปแนวซาดิสนะฮะนี่คือแวมไพร์ของพี่ปวงหินเหล็กไฟนะครับหนึ่งบทเพลงจังหวะเจ้าโจ้บ้านมันที่เรานำมาฝากกันนะครับวันสิ้นเดือนวันพุธนะครับที่30กันยายน2569ไวเหลือเกินนะครับวันนี้นะนะครับขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ของเรากันก่อนนะครับร้านพิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่นะครับคุณหมอดำคุณหมอปุณศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่พิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปได้ปูนผสมเสร็จของพิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วรถน้ำอัดแรงรั้วคาร์บอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬด้วยนะครับสนใจติดต่อได้ที่081-954-7173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวเครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายหลากหลายอย่างนะครับใหม่สดเสมอในทุกๆวันและท่านใดนะครับมีงานมีการโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056นะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาอาไก่สดท่าแร่ครับขอบคุณนะครับตร.โอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบ.ต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตร.โอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงษ์พิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพนะครับสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยสิเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคนใจดีมีน้ำใจจำหน่ายเนื้อวัวสดๆเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงครึ่งในเนื้อขาลายและก็อื่นๆนะครับเนื้อดีมีคุณภาพนะครับสะอาด

ทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้นะครับที่0815369695บริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับเลขที่609หมู่14ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรกบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงไปหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรกนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแรกถนนสกลนครนครพนมนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเรามีหมอนวดประจำนะครับเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณนะครับโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพมาแล้วนะครับสนใจติดต่อหรือว่าจองคิวได้นะครับ0654012028นะครับและผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเซนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามนะครับตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาวเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูถนนคนทำดาวข้างซอย 7-11 ตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรือจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่087-219-9503วรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับคิดถึงหวานๆนะครับไปฟังเพลงจากพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับพี่สาวที่ใจดีนะครับแต่ช่วงนี้ประสบอุบัติเหตุนะฮะนะครับรถจะเลือกรถล้มนะครับก็เลยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ก็ยังทำหน้าที่ได้อย่างสุดยอดนะฮะก่อนไปล้างแผลนะครับที่รพ.สต.ท่าแร่อยากฟังเพลงน้อยใจนะครับฝากให้กับทุกๆคนทุกๆเสียงทุกสายให้กับ3หนุ่ม3มุมด้วยนะครับขอบคุณสำหรับพี่ปิ๊กนะครับขอบคุณในความมีน้ำใจอันดีของพี่สาวคนนี้น้อยใจบทเพลงที่ปิ๊กขอเข้ามาครับนกจริยา

ชายนะครับคนธรรมดานะครับไม่ทราบว่าผมเปิดเพลงถูกหรือเปล่านะครับประตูเสรีพัฒน์นะฮะประตูบอกว่าอย่าฟังเพลงคนธรรมดานะฮะก็เลยเปิดเพลงให้ถ้าไม่ถูกยังไงก็ประตูเปลี่ยนเพลงได้นะครับกับเวลาตรงนี้8นาฬิกา42นาทีนะครับคิดถึงวันรับใช้คุณคุณนกน้อยจากมอเกษตรนะครับขอฟังเพลงวันเดียวของหนุ่มเสกนะครับคุณนิดสุดสวยจากท่าแร่อยากฟังเพลงทำอย่างไรให้ลืมของคุณใหม่เจริญปุระนะครับพนักท่านสวหมู่หนึ่งท่าแร่นะครับขอฟังเพลงใหม่ล่าสุดของคุณวินัยพันธุรักษ์นะครับประมาณ40ปีก่อนเพลงลูกสาวกำนันนะครับขอบคุณเพื่อนอ้อด้วยนะครับที่ฝากเบิร์ธเดย์น้องเอแคร์นะครับแต่เพลงที่เพื่อนอ้อยังอยากจะฟังยังไม่ได้ขอมานะครับขอบคุณเพื่อนอ้อด้วยนะครับคุณหนิงจากโคกศรีสุพรรณนะครับขอฟังเพลงห่วงใยของพี่เบิร์ธธงชัยแม่อินตายสุดสวยจากบ้านนาหัวบ่อนะครับอยากฟังเพลงไม่มีที่ไปของคุณทัศน์นาตะกั่วทุ่งและคุณอ้อสกลนครนะครับอยากฟังเพลงของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์กับเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับวันที่30กันยายนนะครับวันคล้ายวันเกิดของน้องเอแคร์นะครับและก็อีกหนึ่งคนที่เกิดวันเดียวกันนะฮะจอสมบัติกายราชนะครับแต่ท่านสจนะฮะตอนนี้ไปฉลองวันเกิดที่สวรรค์แล้วเอาขออนุญาตเปิดเพลงอวยพรเบิร์ธเดย์ให้กับน้องเอแคร์และก็ทุกท่านด้วยนะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดในปีนี้วันนี้ด้วยนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับประสบความสำเร็จและก็สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจทุกอย่างนะครับขอพระอวยพรเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ในวันนี้นะครับ

เศร้าเหลือเกินกับเพลงนี้วันเดียวนะครับก่อร่างสร้างว่าปลูกต้นรักต้นนี้เข้ามาคล้ายๆปราสาททรายนะฮะทำอย่างดีทำอย่างตั้งใจเวลาจะพังเวลาเขาจะไปแป๊บเดียววันเดียวเองนะครับนี่คือผลงานของคุณหนุ่มเสกเสกสรรชัยเจริญนะครับชื่อเพลงวันเดียวจากคุณนกน้อยมอเกษตรที่ขอเข้ามานะครับก่อนหน้านี้เป็นเพลงความในใจของคุณต้อมเรนโบว์นะครับจากคนสวยวัดป่าที่ส่งเข้ามาเวลาตอนนี้ 8:53 นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรากับคิดถึงวันๆในชั่วโมงแรกนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยกับร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับท่านนายกเทพกรเสมอวิทักษ์และก็คุณนาเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับคุณเล็กคุณสิทธิชัยสีเล็กเจ้าเก่าเจ้าเดิมแห่งร้านเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมแห่งบริษัทอินโนโสรพัฒน์จำกัดพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับแห่งวรวุฒิโรงศพแท้นี่คือผู้ใจดีของเราที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับเราจะปิดเบรกนี้ด้วยพนักท่านสวหมู่หนึ่งท่าแร่นะครับเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะของคุณวินัยพันธุรักษ์นะครับศิลปินแห่งชาตินะฮะเพลงลูกสาวกำนันเพลงนี้ประมาณ40กว่าปีที่ผ่านมานะครับจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับแล้วพักสักครู่ช่วงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2กับคิดถึงหวานๆครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเราเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือในพระคัมภีร์จากเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าในพระคัมภีร์ของเราเล่มนั้นน่ะเล่มสมบูรณ์นั้นน่ะมีหนังสือทั้งหมด72เล่มอยู่ในนั้นก็มีพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่านั้นมี45เล่มและพระคัมภีร์ใหม่ก็มี27เล่มเมื่อรวมกันแล้วเขาเรียกว่าพระคัมภีร์พี่น้องครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเตือนศิษย์ของพระองค์ว่าอย่าหันหลังอย่ามองไปข้างหลังนะครับอย่ามองไปข้างหลังเป็นศิษย์ของพระองค์ทั้งทีก็ต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับแม้พระองค์ในสมัยนั้นชีวิตของพระองค์จะลำบากจริงๆไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีบ้านอยู่หลังคาของพระองค์ก็อาจจะเป็นฟ้าเป็นรถร่มไม้บ้างแล้วก็ เวลาที่พระองค์บอกกับศิษย์บอกนี่มาดูสิพระองค์อยู่อย่างไรสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็พูดตอบแก่คนที่บอกว่าข้าแต่พระองค์ลูกจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวเมื่อพูดอย่างนี้แล้วบางทีก็ถอยเลยไม่เห็นมีอะไรที่จะน่าปรารถนาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์แล้วจะอยู่ได้อย่างไรบางคนจะคิดนั้นบางทีในชีวิตของพวกเราเนี่ยติดตามพระคริสต์เจ้ามาเนี่ยทั้งนักบวชพระสงฆ์และคฤหัสถ์เนี่ยบางทีพระองค์ก็เชิญพวกเราเป็นศิษย์ของพระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าให้เดินหน้าไปอย่ามองไปข้างหลังนะครับถ้าหากว่าเรายังมีความห่วงใยอยู่กับข้างหลังของเราแล้วเราก็จะไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้อย่างไรแต่ติดตามพระคริสต์เจ้าเนี่ยเราจะพะวงหน้าพะวงหลังมัวแต่กลัวเสียชื่อเสียงเป็นข้าราชการต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องมาดูด้วยว่าในฐานะคริสตชนเนี่ยประกาศไปสิว่าเราเนี่ยเป็นคริสตชนและจะทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับในรัศมีของศาสนาเนี่ยเขามีพิธีกรรมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เคยบังคับให้คาทอลิกทำสิ่งที่เป็นพิธีกรรมของทางพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสำแดงออกมาว่านี่ผมเป็นคาทอลิกหนูเป็นคาทอลิกฉันเป็นคาทอลิกฉะนั้นฉันจะทำสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่เสียดายว่าถ้าบอกว่าเป็นคาทอลิกแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ต้องเสียดายเพราะนี่ก็คือน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าที่อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์นั้นแสดงสปิริตหรือแสดงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและพระบิดาเจ้าจะประทานรางวัลตอบแทนให้เราไม่โลกนี้ก็โลกหน้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

คิดถึงวันวันนี้หลัง 9:00 นเปิดเพลงจีนนะครับในช่วงเพลงสหประชาชาติด้วย2ผลงานเพลงนะครับจาก2ซุปเปอร์สตาร์นะครับคุณเติ้งรี่จินนะครับกับบทเพลงรักตรึงใจที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับและก็เพลงนี้จากพระเอกหนุ่มสุดหล่อตลอดกาลนะครับหลิวเติ้งหัวเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องผู้หญิงฆ่าครอย่าแตะภาค2นะครับเพลงนี้พิเศษสุดสำหรับพี่ยุ้ยภูเก็ตด้วยนะครับพี่สาวสวยใจดีนะครับวันนี้พี่ยุ้ยบอกนะครับจัดนะฮะให้น้องไก่จัดให้เลยนะครับฝากให้กับน้องอ้อกระป๋องบุบนะครับแก๊งเบบี้ร็อกในตำนานนะครับเพื่อนๆสัญญาแซบนะฮะเฮียแมนเฮียชาญป๋ายอดป๋าต๋องป๋าพงและก็อื่นๆนะครับขอบคุณพี่ยุ้ยด้วยพี่ยุ้ยอีกครั้งนึงนะครับที่ส่งเสื้อสวยๆพร้อมกับหมวกเท่ๆจากภูเก็ตมาให้น้องชายคนนี้นะครับวันนี้ก็ใส่มาทำงานเลยนะฮะพี่ยุ้ยขอบคุณมากนะครับใส่สวยใส่พอดีนะฮะดูแล้วตัวเองเหมือนหล่อ ขอบคุณพี่ยุ้ยนะครับในความมีน้ำใจดีนะครับพี่สาวสวยๆท่านนี้ผู้ที่นะฮะกลายเป็นตำนานหนึ่งเดียวในโลกนะครับตื่นปุ๊บสวยปั๊บต้องพี่ยุ้ยภูเก็ตคนเดียวเท่านั้นสงวนลิขสิทธิ์นะครับห้ามลอกเลียนแบบ แล้วเรายังคงอยู่กันกับวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรีร่วงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรสมบูรณ์ทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินภูมิพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ครับเสียเล็กคุณสิทธิชัยแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานคุณโอธนภัทรพีรธรรมแห่งบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดนะครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเซนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับพูดถึงผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเซนแล้ววันนี้ท่านแนะนำบทเพลงเข้ามานะครับให้กับจอมยุทธทุกท่านผู้ชนะ10ทิศนะครับจัดให้เลยแล้วกันนะครับสปอนเซอร์ขอมาทั้งทีซุปเปอร์วีไอพีจัดให้ครับผู้ชนะ10ทิศผมเลือกเวอร์ชันของพี่แจ้เดี๋ยวทุกคนแก้วการให้นะครับต้นฉบับเป็นของคุณชลินนันทนาครผู้ชนะ10ทิศวรวุฒิโรงศพท่า

พลงฮอตฮิตนะผมว่าน่าจะเป็นเพลงที่ดังที่สุดของพี่ออฟพงษ์พัฒน์วัชระบรรจงนะครับเพลงนี้นะฮะไม่ว่ารุ่นไหนต่อรุ่นไหนนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังฮอตฮิตแล้วก็โด่งดังกันอยู่นะครับเพลงใจนักเลงจากเพื่อนอ้อนะครับนักศึกษารุ่นที่1นะครับฝากพิเศษสุดสำหรับพี่ยุ้ยภูเก็ตนะครับเพื่อนๆทรสรุ่น1ทุกคนเลยนะนี่คือเพลงใจนักเลงครับ9:21 นะครับขอบคุณที่เพิ่มเติมบทเพลงกันนะครับคนสวยหมู่8ท่าแรกอยากฟังเพลงตำรับรักนะฮะเอาเวอร์ชั่นของคุณกุ้งตวงสิทธิ์นะครับจากคนยังคำนะครับขอฟังเพลงของวงพลอย1เจ็บนี้ใช้นี่เธอนะครับหาคนร่วมฝันของสาวสาวๆนะครับส่งเข้ามาจากแถวๆศูนย์ราชการสกลนครนะครับพี่สาวคนเดิมขอฟังเพลงรักครั้งสุดท้ายของ Forever คุณหนูเล็กนะครับขอฟังเพลงกระดาษชำระของวงพลอยคุณน้ำฝนจากบ้านท่านะครับรักที่อยากลืมนะครับพี่แซมยุรนันท์พมรมนตรีคุณยาจากท่าแร่นะครับสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายของวงชาตรีนะครับคุณหน่อยจากคู่พังขอฟังเพลงเพียงในใจของพี่ออสคีรีบูลนะครับโอเคฮะนี่คือบทเพลงที่คุณเพิ่มเติมกันกับรายการของเราคิดถึงบ้านแต่ชั่วโมงที่แล้วยังเปิดไม่หมดยังไม่ครบเลยนะครับไปฟังจากคุณเพชรโอสถานุเคราะห์นะครับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับจากคุณอ้อสกลนคร

ผลงานของคุณเบิร์ตธงชัยแมคอินไตนะครับชื่อเพลงห่วงใยจากคุณหนิงโคกศิษุพันธ์ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับก็ขอมอบเพลงนี้เป็นความสุขสำหรับทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับอยากให้รู้ว่าห่วงใยนะครับจากใจทีมงาน FM 104.5 วิทยุมิตรสังทะไรนงแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงในการโดยเฉพาะรายการนี้คิดถึงวันๆนะครับห่วงใยและก็หวังดีกับคุณเสมอไม่ว่าฝนตกแดดออกนกกระจอกจะทำรังหรือไม่ทำรังก็ตามนะครับ

มาชมทักษะความสามารถอันสุดยอดของน้องๆเยาวชนประชาชนทั่วไปนะครับ16ทีมจาก2จังหวัดด้วยกันนะครับทั้งสกลนครและนครพนมนะครับเริ่มคิกออฟและก็เตะกันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปนะครับเสาร์ที่3และก็อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้กับการแข่งขันฟุตบอลไทยครับครั้งที่21นะครับชมฟรีอีกหนึ่งบทเพลงในชั่วโมงที่แล้วที่ยังไม่ได้เปิดให้นะครับจัดให้เลยแล้วกันนะครับจากนาหัวบ่อไม่มีที่ไปคุณทัศน์ณตะกั่วทุ่งครับ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรง

การผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงๆเยาวราชคิวรถ2แถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ตำรับรักนะครับเพลงประกอบละครนะครับทางช่อง7สีนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในปี2533นะครับพี่กุ้งตรงสิทธิ์เรืองจินดาก็เล่นเป็นพระเอกร่วมเรื่องนี้ด้วยนะครับส่งเข้ามาจากคนสวยหมู่8ท่าแร่นะครับขอบคุณนะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอก็ต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาร์บอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับขอบคุณท่านนายกเทพากรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่นะครับลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานมีการนะครับโดยเฉพาะงานเขาดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยและค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056ครับขอบคุณตระอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามนะครับบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตระอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกเรนพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานทูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไว้ทุกที่นะครับฟังโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับหมายเลขโทรศัพท์0864441924ครับขอบคุณนะครับเสี่ยเล็กคุณสิทธิชัยนะครับแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยนะครับจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดนะครับคุณโอธนภัทรพีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์นะครับจำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับสนใจติดต่อที่0815369695ครับขอบคุณพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านได้มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่หมายเลขโทรศัพท์0654012028ครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบกรีซงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ชุมชนหมู่ที่1นะครับถนนเฟื่องฟูหรือว่าถนนคนทำดาวนะครับข้างซอย 7-11 ตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรืออยู่ด้านซ้ายมือหมายเลขโทรศัพท์087-219-9503วรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับ

กันหน่อยนะครับวันนี้เวลาของเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพี่ต้อยสมจิตมังกายมารออยู่นะครับกับรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงผมไก่วุฒิไก่ทองตังต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับก่อนจากการขอฝากข้อคิดสะกิดใจจากพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะครับพระคุณเจ้าบอกว่าคนเข้มแข็งจะไม่เหยียบคนอื่นให้ต่ำลงแต่เขาจะยกคนอื่นให้สูงขึ้นต่างหากนะครับขอพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองและอวยพรทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับคุณยาท่าแร่เป็นเพลงสุดท้ายที่ผมจะเปิดให้นะครับสำหรับเพลงที่ยังค้างคาไว้พรุ่งนี้ใช้นี้ให้สิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเราเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือในพระคัมภีร์จากเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าในพระคัมภีร์ของเราเล่มนั้นน่ะเล่มสมบูรณ์นั้นน่ะมีหนังสือทั้งหมด72เล่มอยู่ในนั้นก็มีพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่านั้นมี45เล่มและพระคัมภีร์ใหม่ก็มี27เล่มเมื่อรวมกันแล้วเขาเรียกว่าพระคัมภีร์พี่น้องครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเตือนศิษย์ของพระองค์ว่าอย่าหันหลังอย่ามองไปข้างหลังนะครับอย่ามองไปข้างหลังเป็นศิษย์ของพระองค์ทั้งทีก็ต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับแม้พระองค์ในสมัยนั้นชีวิตของพระองค์จะลำบากจริงๆไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านเล็กที่ไม่มีบ้านอยู่หลังคาของพระองค์ก็อาจจะเป็นฟ้าเป็นร่มไม้บ้างแล้วก็ เวลาที่พระองค์บอกกับศิษย์บอกนี่มาดูสิพระองค์อยู่อย่างไรสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็พูดตอบแก่คนที่บอกว่าข้าแต่พระองค์ลูกจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวเมื่อพูดอย่างนี้แล้วบางทีก็ถอยเลยไม่เห็นมีอะไรที่จะน่าปรารถนาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ที่จะอยู่ได้อย่างไรบางคนจะคิดนั้นบางทีในชีวิตของพวกเราเนี่ยติดตามพระคริสต์เจ้ามาเนี่ยทั้งนักบวชพระสงฆ์และคฤหัสถ์เนี่ยบางทีพระองค์ก็เชิญพวกเราเป็นศิษย์ของพระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าให้เดินหน้าไปอย่ามองไปข้างหลังนะครับถ้าหากว่าเรายังมีความห่วงใยอยู่กับข้างหลังของเราแล้วเราก็จะไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้อย่างไรแต่ติดตามพระคริสต์เจ้าเนี่ยเราจะพะวงหน้าพะวงหลังมัวแต่กลัวเสียชื่อเสียงเป็นข้าราชการต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องมาดูด้วยว่าในฐานะคริสตชนเนี่ยประกาศไปสิว่าเราเนี่ยเป็นคริสตชนและจะทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับในรัศมีของศาสนาเนี่ยเขามีพิธีกรรมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เคยบังคับให้คาทอลิกทำสิ่งที่เป็นพิธีกรรมของทางพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสำแดงออกมาว่านี่ผมเป็นคาทอลิกหนูเป็นคาทอลิกฉันเป็นคาทอลิกฉะนั้นฉันจะทำสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่เสียดายว่าถ้าบอกว่าเป็นคาทอลิกแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ต้องเสียดายเพราะนี่ก็คือน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าที่อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์นั้นแสดงสปิริตหรือแสดงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและพระบิดาเจ้าจะประทานรางวัลตอบแทนให้เราไม่โลกนี้ก็โลกหน้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมต้อยสมจิตมังกายนะครับขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำนะครับวันพุธที่30ของเดือนกันยายนพ.ศ. 2569นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของมือและก็เดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องไทยที่ประสบอุทกภัยนะครับฝนตกเหตุให้น้ำท่วมนะครับอยู่ทางภาคกลางทั้งในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะครับเบื้องต้นกับพี่น้องทางภาคกลางหลายพื้นที่ว่าจะเป็นทางปาจีนก็ดีนะครับช่วงนี้น้ำป่านะครับหรือว่าฝนตกคึมลงมาน้ำกำลังเริ่มนะครับไหลมาสู่ท้ายคลองแสนแสบนะครับแถวลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมเพื่อนกับพี่น้องก็ได้มีการเตรียมตัวนะครับในการยกสิ่งของขึ้นจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงนะครับตามที่ปภ.นะครับแต่ละหน่วยงานนะครับได้แจ้งข่าวแล้วก็กรมอุตุวิทยาพร้อมนะครับเพื่อจะติดตามข่าวเป็นระยะว่าจะเป็นทางช่องทางของโทรทัศน์ก็ดีหรือว่าวิทยุก็ได้เนาะพี่น้องเนาะครับผลงานเพลงนะครับน้ำตาฟ้าโอ้ยนะครับเบาธงชัยประสงค์สันติก็อยู่ในวงของสามโทนนะครับสมัยนั้นก็ดังได้เพลงราวก็ได้โอ้ยมีแต่เพลงม้วนเพราะฉะนั้นแล้วเพลงนี้เข้าก็นะครับในช่วงของฝนฟ้าอากาศนะครับที่ตกนะครับและก็น้ำท่วมพี่น้องอยู่ในภาคกลางนะครับฝากเพลงนี้เป็นกำลังใจเด้อนะครับเด้อจากพี่น้องทางโคราชอำเภอโชคชัยนะครับฝากให้นะครับครับพบพ่อกันใหม่ๆนะครับส่งความสุขต่อโดยการสนับสนุนของทางห้างร้านต่างๆนะครับว่าจะเป็นทางอาไก่สดนะครับตลาดเก่าท่าแร่ก็ดีนะครับอู่ช่างเอกนะครับท่าแร่ห้องกระไดอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างมูซีบ้านหนองบัวทองนะครับวรวุฒิลงศพบ้านทะเลเฮาพร้อมนิวเจริญการแว่นท่าแร่และสาขาอยู่ทางดงบ่อไฟนะครับท่าแร่ยานยนต์ท่าแร่คาแคนะครับบ้านทะเลเฮาอู่ลงกึ่งณัฐพงษ์การช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบ่อทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับหลังท่าแร่รับสั่งบ้านพร้อมนะครับห้างทองเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ที่อยู่ที่คิโล2แถวสายท่าแร่เข้าสกลร้านโชคสุริยาและโชคลังคาเล็กเมเทนซิสนะครับอยู่บ้านทะเลซึ่งอยู่ที่ถนนใหญ่สายทะเลสิเขาสกลนะครับว่าจะเป็นทางอำนวยทรัพย์ให้การบริการด้านการซื้อการขายรถยนต์มือ2จัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์นะครับปิดนะครับบัญชีไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินปรึกษาให้เฮาได้ที่ Facebook หอจกอำนวยทรัพย์2014นะครับรูปไปสาขาห้างโฮงก็ดีอากาศอำนวยพังโคนนาค่ายกิจและบ้านพระโคนะครับที่อยู่ที่ถนนสายทะเลสิไปทางสีสงครามนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่คือห้างร้านต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับมาฟังเพลงที่ผมยังข้างคานะครับอย่างผลงานเพลงคอยเธอที่ขึ้นชุมชนผมได้รับการแนะนำมาจากสาวแก้วอยู่ทางชุมชนทะเลใต้นะครับฝากให้พี่น้องป้องปลายสุขุทุกคนทุกพื้นที่ฟังกันนะครับพร้อมกับหน้าใหม่นะครับ

0: นั่นนะครับแห้งเท่าแห้งหล่อพี่น้องเอ้ยเป็นอันใดเนาะนะครับพี่น้องไทยบ้านป่าพนาวันนะครับใกล้มือใกล้เวรแล้วเนาะสำหรับงานนะครับเฉลิมฉลองของการบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อนะครับองค์ใหม่เฮาก็ได้นะครับซึ่งคุณพ่อยังใส่ซื่อยังกดสังฆานุกรเนาะย้อนสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดซึ่งเป็นลูกวัดของวัดภูเขาก็แม่วัดป่าพนาวันสิเข้าพิธีบวชนะครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับพิธีมิสซาเวลา10นาฬิกานะครับอยู่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องในหมู่บ้านพนาวันนะครับพากันขมักขมิ้นในการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดบริเวณเฮือนงานพร้อมนะครับมีการจัดเตรียมสถานที่ให้นะครับสมกับที่ได้มีการนะครับนะครับบวชพระสงฆ์ใหม่กับลูกวัดนะครับป่าพนาวันท้องเตเฮาเจ้าข่อยเนาะพี่น้องเนาะฉะนั้นแล้วนะครับมีมิตรรักแฟนเพลงขอฝากเพลงนี้ให้พี่น้องทางบ้านป่าพนาวันเด้อลุงดีนี่แหละเรามาตัดหญ้านะครับอยู่ตึกนะครับศูนย์อธิบาลศูนย์สังคมพัฒนามิสังทะเลหนองแสงเราขอมาส่งเพลงลายมือเลยล่ะ บางเทื่อผมก็มาแน่มือบางมือผมก็บ่ได้มาแน่นะครับปิดภารกิจนะครับมื้อนี้ก็มาก็เลยถามว่าเพลงที่ขอเพลงอย่างแห้งเท่าแห้งหล่อกับแห้งเท่ากับนี่ก็แห้งโง่บ่ เดี๋ยวเราเล่นให้ฟังเด้อครับเด้อนะครับสำหรับเพลงแห่งเท่าแห่งโง่ครับมื้อนี้ก่อนผมสิมาเข้ารายการก็ได้ไปนะครับร่วมกิจกรรมอยู่ทางโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทะเลอยู่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลทะเลนะครับที่อยู่ติดหนองหานนี่ใกล้กับกองปานกองการประปาเทศบาลทะเลนี่ครับก็มีกลุ่มนักเรียนอยู่ประมาณ110คนนะครับซึ่งมื้อนี้ก็ได้นะครับรับเกียรติจากทางคณะอาจารย์ทางรัชพัฒนะครับได้มาให้ความรู้นะครับในเรื่องของการอยู่เฮือนอยู่ซ่านได้ให้ปลอดภัยย่างไปทางใดมาทางใดจังบ่ล้มนะครับถ้าล้มเป็นเวียกขนาดได้ผู้เฒ่าแต่เฮาเจ้าข่อยนี่ วิทยากรก็เลยถามความในใจของผู้เฒ่าผู้ขอเพลงทั้งผู้เฒ่าน่าเกียดเนาะผู้ทรงคุณค่าผู้ทรงคุณค่าว่ามีภัยแน่ที่ประสบนะครับในเรื่องของล้มนะครับก็มีพี่น้องแบ่งปันนะครับอยู่ในหมู่หนึ่งละชุมชนกลางใต้ละแบ่งปันโบยซื้อเด้อนี่ก็ได้เด้อแบ่งปันเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับให้ผู้ทรงคุณค่าในกลุ่มในอยู่ในโรงเรียนละได้รับทราบว่าเขาอยู่เฮือนใดให้ปลอดภัยนะครับโดยที่บ่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นย่างแล้วล้มแล้วอันตรายได้นะครับผู้สูงวัยนี่นะครับพยากรทางราชภัฏนะครับก็มาให้ความรู้นะครับมา4ท่านนำกันมื้อนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็เก็บเกี่ยวความรู้เด้อผมก็เสียดายขนาดไปตั้งแต่ 8:30 นะครับไปลงทะเบียนแล้วก็มา 9:00 ตรงก่อน 9:00 ตรงก็มีทางหัวหน้าชั้นเรียนนะครับก็เป็นตีละครั้งแหละก็นักเรียนนะพิธีกรนะครับก็คือคุณสุภวัฒน์นะครับผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะครับผู้ประสานโครงการนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์นะครับเชิญนักเรียนเข้าแถวเพื่อเตรียมเคารพธงชาติหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้วสวดภาวนานักเรียนก็พึบระบาดในวายกับพอดีมีทั้งท่านพอแม่นภัยเราเป็นพอนายอัยการตะปาราชก็เป็นพอโรงเรียนผู้สูงอายุนั่นเห็นบ่พี่น้องนะครับรองเด้แม่นภัยรองก็เป็นนายณรงค์นะครับพลสวัสดิ์สทช่างอีกคนนึงเด้นายนิพนธ์ทองอันตังเป็นรองพออเพื่อนบางเทื่อพอก็ติดภารกิจบางเทื่อรองก็ติดภารกิจ ก็มีเสียงโหวตจากนักเรียนผู้ทรงคุณค่าฮันเนสอทอต้อยฮันผัวเอาก็ได้ขึ้นไปสักเสาธงนำกันกับทางผู้ช่วยต่อยมือนึงงานนึงมือนึงแล้วก็มามือนี้อีกพอดีกำลังเข้าแถวกำลังเชิญตัวพอดีทางท่านผอ.มาพอดีผอ.จากการจัปาราชผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลทะเลก็เลยได้ไปจับนะครับเสื้อเพื่อที่ชักธงชาตินะครับขึ้นยอดเสาวันนี้จะอยู่คู่กับท่านผอ.ได้ผมก็ได้โอ้ยเนาะไม่ธรรมดาได้คำว่าผอ.นี่น้อยคนได้จะศิลปินนะเด้อต้องเรียนรายสถาบันจะมีขั้นตอนสุดท้ายนี่เท่าที่ผมเบิ่งในนะครับกำหนดนะครับการไปโรงเรียนมาโรงเรียนนี่เนาะครับเนาะก็มีวันพฤหัสที่24กันยายน2569นะครับมีวันที่25 25กันยายน2569มีวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับแล้วก็มามีมื้อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569และวันศุกร์ที่9ตุลาคมพ.ศ. 2569นะครับมื้อสุดท้ายนี่เห็นวิทยากรนะครับได้ประชาสัมพันธ์ว่าเป็นมื้อที่4มอบใบประกาศชนียบัตรปาโทใบประกาศนักเรียนเด้อผู้สูงคุณค่าถามว่าม่วนบ่กะเป็นการที่นะครับเข้าไปโรงเรียนก็ได้รับนะครับความรู้นะครับกับทางวิทยากรที่มาให้ความรู้นะครับให้กับผู้สูงอายุนะครับของเฮาอย่างมื้อนี้ก็ให้ความรู้เรื่องของการอยู่เฮือนอยู่ซ่านในใดปลอดภัยย่างในใดบ่จังบ่ล้มถ้าล้มโอ้ยผู้สูงคุณค่าล้มนี่มันธรรมดาพี่น้องล้มเห็นได้บาดนี่เรียกวีวอพุ่นเนาะอันไทยแบ่งปันเรียกวีวอวีวอไปเฮ็ดได้บาดนี่ก็ถึงมือแพทย์มือหมอนะครับก็เข้าโรงซ่อมเลยเนาะผู้ลงคนซ่อมบ่ได้เฮ็ดได้มันเป็นอัมพฤกษ์ผู้ลงคนเด้เป็นไดกลับบ้านเก่าหมู่เก่าผู้แล้วครับบาดเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นแล้วเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่ทางวิทยากรทางมรัชพัฒน์สกลนครนะครับมาให้นะครับความรู้ในเรื่องของการอยู่เฮือนอยู่ซ่านของผู้ทรงคุณค่าของเฮานะครับก็เลยมาเข้ารายการครับก็ดีพบมีรักแฟนเพลงหลายผู้หลายคนนะครับก็อยู่ฮั่นโอ้อยู่ฮั่นเกือบหมดก็บ่เป็นหยังครับก็ยังมีหลายข้อความอยู่เข้ามาบางคนก็บ่ได้ไปนะครับก็มีทางตลาดนะครับ1ในคณะกรรมการชุมชนสามิสัมพันธ์ส่งนะครับไทม์ไลน์มาสวัสดีครับท่านสอทอขอฟังเพลงนำแน่ครับนำตาลาไซเดอร์ของสายันสัญญากับเพลงตายายเลี้ยงหลานนะครับฉลาดน้อยพวกเราส่งนะครับก็ฟังอยู่เด้อครับกำลังปลูกมากสลีอยู่หน้าหนองจานโอ้นะครับไปหาเพื่อนอยู่มือเศร้านี่ก็ได้ว่าสิไปยอกเพื่อนอยู่เป็นใดตลาดสะดอกก็สิถามว่าครีมนวดเป็นใดมีพี่น้องถามอยู่ไหนพี่น้องถามเมื่อคืนอยู่มิซานาซบเมื่อคืนนี้ก็ได้นะครับไอ้ตองอาจารย์ตองฮะยายตูนแล้วถามยายตูนตาไลนี่ถามว่าเป็นใดครีมนวดฟังเบิ่งคือสิใครเนาะครับก็เป็นครีมนวดสมุนไพรพรับพึงเด้อยายตูนเด้อนะครับเจ็บท้องเจ็บไส้มื้อนี่เจ๊เหมยมาแล้วเจ๊เหมยคนสวยค่อยบ้านนี่สวัสดีครับเจ๊เหมยสวัสดีครับฮัลโหล
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนําใหม่เด้อครับเด้อนําใหม่เด้อครับเจ๊เหมยนําใหม่ครับ
1: ครับนําใหม่ก็ยามันก็บ่ยากหรอกนําใหม
0: ่เข้าใจครับต้องเว้าอันอย่าคลําเด้อเว้าขอเพลงครับเพลงครับ
1: ขอเพลง
0: ครับผม
1: ออนต้อนออนผ
0: ู้
1: บ่าวเด้อ
0: นั่นแหละเบ้อออนนิ้วออนต้อนเนาะนิ้วออนต้อนคิดนำบ่อย่างนิ้วออนต้อน
1: มันคือเพลงออกนี่
0: เข้าใจเข้าใจอยู่
1: นิ้วออนต้อน
0: จ้าจ้านิ้วออนต้อนครับผม
1: จ้ามอบให้ชายหานี่เด้อ
0: มอบให้ชายห้าบ่
1: ช่ห้าแล้วเขาบอกรายการเจ้า
0: ชายห้ามันไผชายห้าเน
1: า
0: ะ
1: ไอ้นั่นไผบ่ได้ไผเมืองบ่ได้
0: ท่านมาสกลบ่บ่เห็นเพิ่นเข้ามาครับผมชายห้าเน
1: า
0: ะ
1: เป็นเจ้าของอันและเป็นเจ้าของอันห้วยอันสกลนครได้รับไปหาปูหาปลานะแล้วมาหาปลานะ
0: โอ้ครับผมครับผมครับผมครับผม
1: ต้นอ้อยผู้บ่าว
0: เออครับผมแม่น
1: เพื่อนเพื่อนทุกคนแหละ
0: แม่นครับผมครับผม
1: จ้า
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณหลายได้เจอมือได้สวัสดีครับนะได้การว้าเหมือนธรรมดาได้เจมือนี่เสน่ห์แห้งเท่าใดนิวออนตันออนตันเอ้ยออนอันนึงอ่อนผู้บ่าวผู้ใดเด้อนะครับเดี๋ยวเบิ่งให้เด้อนะครับนะครับสำหรับแฟนเพลงก็ได้อันอยู่กับตาลัดอยู่ตาลัดก็ยังอยู่เนาะเดี๋ยวจัดให้ได้ตาลัดเด้อนะครับเมื่อเช้านี้ไปเยี่ยมไปยามไปถามไทยก็บ่เห็นคนก็หมายว่าเพิ่นปลูกนะครับมักสรีสุดใหม่แล้วนี่ปลูกหมดปีเด้ตลาดขายหมดปีนะครับไทเฮือนก็ตลาดนี่สิปลูกแล้วก็เก็บแล้วก็ต้มแล้วก็ใส่กระสอบปุ๋ยให้ไทเฮือนลงไปขายอยู่ตลาดเก่านะครับได้แต่เงินลาว มาอีกแล้วเออ FC Pick ว่าได้ FC Pick พี่ต้อยขอเพลงหน่อยค่ะสาวโอ้ยสวยขยี้ใจขอเพลงสวยขยี้ใจเนาะมอบคือเก่าเด้อโอเคนะครับFC Pick อันนี้ก็ได้นะครับนะครับสวยขยี้ใจมีข้อความ

บอกนะครับท่านสทฝากถึงทุกคนด้วยนะคะนะครับครับผมขอบคุณหลายเด้อยายตุนะครับที่ขอเพลงมามาฟังเพลงอีกสักก่อนพี่น้องเอ๋ยข้อความก็ประมาณนี้เนาะครับน้องนั้นก็เป็นอ๋อมาอีกแล้วข้อความนึงขอไปมานะมานะชัยมือกุศลนะครับโอ้ท่านสอบตนะเข้ามานะครับขออนุญาตอ่านข้อความอยู่ครับเราไปอยู่บนฟ้าแล้วครับโอ้พระเจ้าโอ้เข้าใจแล้วพระส่งข้อความขอตอบข้อความมาเนาะครับเนาะเดี๋ยวจัดให้เด้อเพลงของท่านสอบตนะนะครับสอบตนะนะครับเดี๋ยวเบิ่งให้ได้ครับเด้อนอกนั้นก็เป็นข้อความสติกเกอร์แต่ละมือแต่ละมือผมยังไม่ทันได้ส่งกลับไปนะครับพวกชาวนี่ตื่นตื่นเอามาประต้อยครับมาต้อยอีกข้อความนึงขอเพลงทนเหงาอยู่ทำไมแม่ความลาวหัวล้ำนะครับเดี๋ยวจะให้เด้อประต้อยเด้อนะครับอยู่ทางชุมชนสามัคคีมิซาแท่นพระได้มูแรงนี่เนาะเดี๋ยวผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อยู่ทางท่านสารวัตรกำนันท่านวีรศักดิ์นะครับอินทิเสนท่านสารวัตรกำนันตำบลทะเลเพื่อนบอกว่าพบพ่อกันเมื่อวานนี่นะครับอยู่ศาลามาติโนงานนะครับบวรสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมพลังบวรนะครับนะครับเป็นการย้อนรอยนะครับตลาดดีวิถีทะเลซึ่งจัดมือวันอังคารที่29กันยายนพ.ศ. 2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.จนฮอด 2:00 น. อยู่ศาลามาติโน่ก็ผ่านพ้นบริดีก็มีพ่อค้าแม่ขายนำสินค้านะครับเป็นจำหน่ายพอจะเป็นพิพิธภัณฑ์นิทรรศการนะครับสินค้านะครับของดีของทะเลพอจะเป็นการแสดงของแต่ละโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นต้นชมรมคนรักดนตรีนะครับท่าแรกเป็นนักดนตรีที่นะครับเล่นเป็นตัวยืนในนะครับงานนะครับบวรสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมบวรย้อนรอยตลาดดีวิถีท่าแร่นะครับฉะนั้นก็พอๆกันนะครับก็มีรักแฟนเพลงหลายผู้หลายคนนะครับเนาะมาฟังเพลงที่ผมได้รับการแนะนำที่ผมได้ไปร่วมมิซานาซบนะครับนะครับมิซานาซบมีข้อความเข้ามาจากโออิววัฒนาโอเจอิวเจอิวอยู่ทางหมู่3ชุมชนสามัคคีขอเพลงเข้ามานะครับพี่ต้อยขอเพลงด้วยนะคะของปูเป้โอขอเพลงนะครับของปูเป้เพลงแก้วนี้หรือไม่โอ้ครับดูเบื้องให้นะครับเด้อมือแรงเชิญเด้อค่ะเปิดเดือนแม่พระแท่นแม่พระใหม่ครับครับครับครับพอดีทางท่านนะครับวีรศักดิ์นะครับอิติเสนท่านสารวัตรนะครับกำนันตำบลทะเลท่านฝากประชาสัมพันธ์อยู่นะครับเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์ให้เด้อนะครับไปครับไปตั้งใจไปอยู่ครับมือแรงเนี่ยตั้งใจไปอยู่เพราะอย่างพี่น้องทางชุมชนสามัคคีลงมาซ้อยนะครับร่วมสวดภาวนาฮู้ว่าว่าชุมชนหนองแห่นี่คุ้มหนองแห่นี่คนหน่อยประชากรน้อยแต่ว่าพี่น้องทางหมู่3ชุมชนสามัคคีก็ลงมาเติมให้เต็มแล้วก็พี่น้องทางคุ้มหนองแห่นะครับก็เข้าขึ้นมาพี่น้องทางหมู่7ก็มาเติมเต็มทุกคนจุดหลายเลยคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิคุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารนครทิพดามีแก่อัลทแรเราก็ชื่นชมได้โอ้ชุมชนน้อยแต่คนหลายเนาะเป็นการที่พี่น้องนะครับมาตุ้มมาโฮมนะครับที่เฮามาด้วยจิตด้วยใจนะครับเพราะฉะนั้นขอให้แม่พระองค์อุปถัมภ์ชาวเรานะครับที่เป็นท่านแม่พระประจำชาวคุ้มหนองแห่อวยพระพรพี่น้องสุขุสุคนให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อถ้าเฮาอยู่ดีมีแรงสติปัญญาในการหานะครับอยู่หากินเป็นต้นหาเงินคำกล่ำแก้วเอามาจุนเจือครอบครัวแม่นบ่พี่น้อง

ใจนะครับฝากให้ยายตูนตาไอเด้อพบพ่อกันอยู่งานศพนะครับของครูต๋องนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็ได้เจียดเวลาเห็นได้ว่าเจียดเวลาผู้นำนะครับว่าจะเป็นสมาชิกสภาก็ดีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นต้นนายกนะครับเทศบาลตำบลทะเลนะครับแล้วก็ทางผอ.โรงเรียนทะเลวิทยานะครับคุณพ่อนะครับที่ย้ายมาใหม่คุณพ่อสิทธิฤทธิ์นันสีทองพ่อเอกนะครับแล้วก็มีทางท่านนะครับอธิสิทธิ์คำพาเยืองนะครับซึ่งเป็นผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับทะเลนะครับพอจะเป็นทางท่านกำนันเกียงไกรวังป้องนะครับทางพันตำรวจโทพูนศักดิ์ภูวานะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ประจำอยู่สพ.ย่อยทะเลของเทาพร้อมนะครับเพราะนั้นแล้วเมื่อเวลา18นาฬิกานะครับทางในอำเภอทางวัฒนธรรมจังหวัดนะครับบรรดาผู้รักผู้ใหญ่ก็ทำพิธีเปิดแต่ว่าก่อนที่เข้าสู่พิธีเปิดก็มีนะครับกิจกรรมในการนะครับขึ้นไปบนเวทีเพื่อนะครับจะได้เสวนาในเรื่องของการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงานนะครับว่าเป็นกำนันว่าก่อนว่ามีสิ่งที่ต้องนะครับปฏิบัตินะครับในหน้าที่โดยตรงนะครับของกำนันนะครับตำบลทะเลของเทาแล้วก็มาต่อด้วยทางนะครับครูนะครับครูโรงเรียนทะเลวิทยาซึ่งเป็นผอ.นะครับก็เว้าถึงเรื่องนะครับการศึกษานะครับหลังจากฝ่ายปกครองเว้าแล้วเนาะวันนี้มาทางเจ้าที่มาที่มาทางเทศบาลก็ว่าเรื่องของการพัฒนาการพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็เรื่องของมวลชนนะครับในท้องถิ่นนะครับที่รับผิดชอบมาทางตำรวจนะครับก็เว้าถึงตัวบทกฎหมายนะครับมาทางคุณพ่อก็เว้าเรื่องของการแพร่ธรรมศาสนาก็คือจุดศูนย์รวมใจวัดว่าอารามของเทฮานี่ก็ได้ของพี่น้องทางคริสตชนสิ่งที่เรานับถือคือพระเยซูเจ้าเนาะพี่น้องเลยนะครับแล้วก็มาทางด้านสาธารณสุขนะครับสุขดิบเบื้องแยงเรื่องสุขภาพสุดท้ายมือสุดท้ายหมู่ก็คือท่านพ่อสัจชิตคำพาเยืองนะครับก็ได้นะครับเปิดใจแล้วก็อธิบายในเรื่องของการดูแลเบื้องแยงพี่น้องในตำบลทะเลของเทานี่นะครับผู้ใดเจ็บไข้ได้หนาวก็ไปเยี่ยมไปยามก็มีกลุ่มอสม.มีส่วนร่วมทั่วเป็นหมอสามัญประจำบ้านคือกันอสม.นี่ก็ได้แล้วก็ว่าแบบควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้กันนะครับสิ่งที่รับฟังก็คือแต่ละบวรนะครับได้นะครับชี้แจงในเรื่องของการนะครับบริหารจัดการในแต่ละหน่วยงานนะครับจนกระทั่ง18นาฬิกานะครับโดยประมาณนะครับก็ได้ทำพิธีเปิดนะครับโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบวรรับประเทศนะครับประจำปีงบประมาณ2569นะครับอยู่ศาลานะครับมหาศาลามาติโนนะครับบ้านทะเลพี่น้องเลยเมื่อวานนี้ก็ได้และหลังจากนั้นกลับมานะครับบึงนาฬิกาแล้วนะครับก็ขอตัวขึ้นมานะครับไปร่วมพิธีมิซานะครับนาศพขึ้นไปก่อนก็เลยพบพ่อทางเขายายตูนตาไอนะครับนั่งเล่นนะฮะหลากับพบพี่พบน้องเป็นยังก็ขึ้นมาเป็นยังก็ขึ้นมามีสานาศพตัวเป็นญาติฝ่ายใดความหมายพี่น้องถามนะบางคนบ่ฮู้ได้เอ้าสตต้อยแล้วคือไปนั่งข้างหน้าผู้นั่งคุยนั่งคุยกับเมียของอันคู่ตองผุ่นบางคนสังเกตการนะว่าเราเป็นได้ใดมาได้ใดฮะไอ้ตองนี่นะครับ
นี่ส่วนตัวผมนะครับก็คือหูจักคุ้นเคยลาวลาบเป็นคนบุคคีองได้สำหรับผมกับว่าผู้อื่นผมหูจักนะครับเราเห็นผมอยู่ใส่ก็แล้วแต่ต้อยตัวไม้ยังผมเห็นแล้วก็ถามลาวเจ้าอยู่ใส่ตัวนี้อันคู่ต้องกันสอนอยู่โรงเรียนบ้านประวันนี่ได้เฮือนกันเห็นอยู่นี่ซื้อดินอยู่นี่ได้แล้วฮะลูกเมียก็ได้อยู่นี่แล้วฮะบ่โอ้ผมรู้บ่เห็นเจ้าหึงเออไอ้ก็อยู่นี่ล่ะตัวเด็กเป็นได้สบายดีอยู่สมัยนั้นนะพูดถึงนะก็จนกระทั่งเราเสียชีวิตหั่นล่ะเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาหั่นล่ะผมก็เพิ่งมาฮู้จากทางไอ้ตื้อให้ลูกสาวโทรมาวิดีโอแนะนําใหม่ในน้องมือก่อนหั่นล่ะว่าานะครับครูตองนี่เสียชีวิตนะครับชื่อจริงเล่านี่นายวีรพันธ์วงชื่นนะครับนะครับซึ่งเราก็เกิดปี27มิถุนายนปี2501นะครับมรณะวันที่27กันยายน2569รวมมาอยู่ได้68ปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคืนได้มีศาสนาศพเพราะหยังเพราะว่ามื้อนี่นะครับคือมืออื่นแล้วมื้อนี่นั่นล่ะนะครับมื้อนี่วันพุธที่30นี่นะครับก็สิมีมิสซาแท่นพระนะครับแล้ววันที่1ก็มีมิสซาแท่นพระอีกเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเลือกเอามื้อนี้คุณพ่อว่างก็ได้แบ่งงานกันคุณพ่อก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับทั้งบ้านหนองบัวทองก็มีการเปิดเดือนมิพระคือกันนะครับมิสซาแท่นพระคือกันแต่ว่าบ่เป็นหยังกับทั้งพุ่นก็มีคุณพ่อนะครับอยู่ทางนะครับวัดมกริตาอาลากอกเฮากระไดทั้งพุ่นกระไดเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็เลยพบพ่อมีรักแฟนเพลงนั่งคุยกันนะครับครูตองนี่กับองค์เลี้ยวเนาะซึ่งเป็นพ่อแม่ของผมนี่ไอ้ติ่งนี่นะครับเฮือนหัวติดเดียวเลยก็เฮือนเขาใจเด่นเฮือนเขาใจเด่นนี่เฮือนใจเด่นแน่เฮือนเขาตื้อนี่ทั่วติดกันเลยเฮือนยายเจ็ดนี่อยู่นี่ยายเจ็ดอยู่ทางใต้มานี่นี่นะครับอยู่ในบริเวณนั้นแหละนับไปสี่แยกเป็นเฮือนของยายไล่ขายตามมังหุ่งในวังห้างก็จะเป็นตลาดเก่าตะกี้ขณะไปเมื่อกี้นี่ไปร่วมนะครับอยู่โรงเรียนผู้สูงอายุนี่เทศบาลทะเลก็มีคนถามผมอยู่ถามมันผู้ใดตัววิศวกรผู้ใดกันเราขึ้นแล้วเราขยายความเลยโอ้หู้แล้วหู้แล้วหู้แล้วหู้แล้วบางอ้อเลยนะครับผมก็เลยถามพี่ถามน้องนะฮั่นล่ะไทยกับเจ้าฮู้กับผมเนี่ยว่าเป็นลูกผู้ใดนะครับเป็นลูกของยายเปื้องนะครับแต่พ่อน่ะบ่ฮู้นะครับยายเปื้องแต่คุณเขาพี่น้องทางเขาไอ้ตื้อเฮามื้อนี่นะครับทางเขาเอ้ยสวรรค์มื้อนี่พี่น้องป้องปลายแต่เฮาก็ได้กับทางอันคู่ตองนี่นะครับฉะนั้นกันเราก็บ่ค่อยได้อยู่บ้านเฮาดอกเราไปรับราชการครูล่าสุดนี่อยู่โรงเรียนบ้านประวานนะครับมีลูกอยู่2คนมียิงผู้หนึ่งเรียนจบแล้วทำงานอยู่เทศบาลแถวๆอากาศอำนวยอยู่กองข้างนะครับอันนี้ก็ได้นะครับส่วนลูกชายนะครับเรียนมอเกษตรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเขตปี4แล้วสิจบแล้วอยู่เอกคอมพิวเตอร์นะครับวิศวะคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ได้ถามเมียเราเมื่อคืนผมก็นั่งข้างๆถามเมียเราเมียเราเป็นคนที่บวกข้อยากปากหรอกแต่ฮะเป็นคนที่โอ้นะครับเป็นคนที่ส่งเสียลูกนะครับให้มีความรู้นะครับความรู้สำคัญคืออาชีพนะครับตัวนึงที่ต้องติดตัวกันนะครับเราก็เลยผมฟังมุมคำว่าเราก็นะครับก็บอกเป็นยังอันนี้คือถามเลยพี่น้องเห็นว่าผมเป็นยังคือเป็นนั่งใกล้ขัดแท้ก็มีพี่น้องสังเกตการเบื้องว่าเอ้าเนื่องนั้นในนี้นั้นนี้นะกับเซลผมอยู่เป็นยังก็ผู้ไปนั่งกับอันผู้นั้นผู้นี้กับผู้ตายทราบผู้เดียวคนประมาณนี้แหละว้าวแบบเถอะว้าวไปตะเพงน้ำเยอะละก็เลยผู้เป็นยังครับคนเขาก็มีสิทธิ์ว้าวได้เนาะนะครับนี่คือว้าวผมก็ซ้ำก็เป็นหลานนั่นแหละลูกหลานกันหลานอยู่นั่นกันสมัยแต่พ่อแต่แม่พุ่นละตั้งแต่องเลี้ยวบาเลี้ยวพุ่นละเนาะพี่น้องเลยก็ว้าวสู่พี่น้องฟังเด้อนะครับสิบโมงนะครับ55นาทีแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวว่าสู่พี่น้องฟังเนาะอย่างมิซานะครับหน้าศพก็ผ่านไปแล้วเนาะสำหรับอันโตนิโอวีรพันธ์วงชื่นนะครับหรือว่าคู่ตองนี่นะครับ
ซึ่งเป็นคุณครูที่รับราชการครูนะครับได้เสียชีวิตนะครับและอยู่วัดประวานเอาศพไว้2คืนอยู่พุ่นกระไดเนาะสวดภาวนาอยู่พุ่น2คืนแล้วก็ย้ายมานะครับอยู่ที่ศาลาตั้งศพอยู่ที่ศาลาปิติมหากรุณที่จริงแล้วความตั้งใจของญาติคืออยากไปไว้อยู่ศาลามาติโนแต่มีงานเพราะหยังเพราะเฮือนมันอยู่ใกล้เฮือนเก่าย่างไปจากแจ่หัวทางทิศตะวันออกหั่นล่ะทะลุไปหั่นล่ะเฮือนเขาเอ7เฮือนองเลี้ยวอยู่หั่นล่ะครับก็สิทะลุไปหาเฮือนเก่าของครูต๋องเลยนะครับอยู่หมู่1ชุมชนนะครับทะเลใต้นะครับอยู่แถวนั้นล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีพิธีนะครับปลงศพในวันพระราชบดีที่1เดือนพี่น้องเดือนตุลาคม2519เวลาบ่าย2อยู่อาสนวิหารอัครเทวดามีแก่อันทะเลมือแรงและสวดภาวนานาศพอยู่ศาลาปิติมหากรุณครับสำหรับอันโตนิโอวีรพันธ์วงชื่นหรือว่าครูต๋องนะครับนะวอนสู่พี่น้องฟังครับมาส่งเพลงสุดท้ายก่อนครับชั่วโมงนี้นะครับผลงานเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาผมจะส่งด้วยผลงานเพลงนะครับน้ำตาลาไซเดอร์ของสายันสัญญาจากตารัตนะครับอยู่ทางชุมชนสามิสัมพันธ์จบจากเพลงนี้แล้วจะมาพบพ่อกันชั่วโมงหน้านะครับ

ตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเราเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือในพระคัมภีร์จากเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าในพระคัมภีร์ของเราเล่มนั้นน่ะเล่มสมบูรณ์นั้นน่ะมีหนังสือทั้งหมด72เล่มอยู่ในนั้นก็มีพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่านั้นมี45เล่มและพระคัมภีร์ใหม่ก็มี27เล่มเมื่อรวมกันแล้วเขาเรียกว่าพระคัมภีร์พี่น้องครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเตือนศิษย์ของพระองค์ว่าอย่าหันหลังอย่ามองไปข้างหลังนะครับอย่ามองไปข้างหลังเป็นศิษย์ของพระองค์ทั้งทีก็ต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับแม้พระองค์ในสมัยนั้นชีวิตของพระองค์จะลำบากจริงๆไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีบ้านอยู่หลังคาของพระองค์ก็อาจจะเป็นฟ้าเป็นร่มไม้บ้างแล้วก็ เวลาที่พระองค์บอกกับศิษย์บอกนี่มาดูสิพระองค์อยู่อย่างไรสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็พูดตอบแก่คนที่บอกว่าข้าแต่พระองค์ลูกจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวเมื่อพูดอย่างนี้แล้วบางทีก็ถอยเลยไม่เห็นมีอะไรที่จะน่าปรารถนาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์แล้วจะอยู่ได้อย่างไรบางคนจะคิดนั้นบางทีในชีวิตของพวกเราเนี่ยติดตามพระคริสต์เจ้ามาเนี่ยทั้งนักบวชพระสงฆ์และคฤหัสถ์เนี่ยบางทีพระองค์ก็เชิญพวกเราเป็นศิษย์ของพระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าให้เดินหน้าไปอย่ามองไปข้างหลังนะครับถ้าหากว่าเรายังมีความห่วงใยอยู่กับข้างหลังของเราแล้วเราก็จะไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้อย่างไรแต่ติดตามพระคริสต์เจ้าเนี่ยเราจะพะวงหน้าพะวงหลังมันจะกลัวเสียชื่อเสียงเป็นข้าราชการต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องมาดูด้วยว่าในฐานะคริสตชนเนี่ยประกาศไปสิว่าเราเนี่ยเป็นคริสตชนและจะทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับในรัศมีของศาสนาเนี่ยเขามีพิธีกรรมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เคยบังคับให้คาทอลิกทำสิ่งที่เป็นพิธีกรรมของทางพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสำแดงออกมาว่านี่ผมเป็นคาทอลิกหนูเป็นคาทอลิกฉันเป็นคาทอลิกฉะนั้นฉันจะทำสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่เสียดายว่าถ้าบอกว่าเป็นคาทอลิกแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ต้องเสียดายเพราะนี่ก็คือน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าที่อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์นั้นแสดงสปิริตหรือแสดงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและพระบิดาเจ้าจะประทานรางวัลตอบแทนให้เราไม่โลกนี้ก็โลกหน้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

็นบทเพลงหวานๆซึ้งๆที่ได้ไปถ่ายทอดนะครับนะครับออกมาเป็นบทเพลงนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับจากสาวปูเป้นะครับเป็นคนที่แนะนำมาส่งเพลงนี้นะครับติดต่อกันแล้วกันนะครับ4เพลงรวดเดอร์สำหรับวินรักแฟนเพลงนะครับปูเป้สันนิวาสฝากให้สร้างเซตเป็นพิเศษเด้อขอขมาครับ

บ่าวเบียนะครับวรวุฒินะครับเป็นคนไทยทอดบทเพลงนี้นะครับบุพเพสันนิวาสนะครับฝากให้นายสร้างเซตเด้อขอมาพร้อมกับเพลงคนบ้านเดียวกันนะครับนำเสียงคล้ายๆกับบ่าวหนูมิเตอร์เนาะนะครับถ้าฟังผ่านๆก็คือหนูมิเตอร์แต่ถ้าตั้งใจฟังดีๆแล้วจะเบิ่งใน YouTube เสียงจักว่าบ่าวเบียวรวุฒินะครับเป็นผู้ขับร้องบทเพลงนี้นะครับบุพเพสันนิวาสนะครับส่วนเพลงสวยขยี้ใจฝากให้ FC Big เด้อและขอบคุณที่ฝากให้3หนุ่ม3มุมนะครับนอกจากรายการทั้ง3คนขอบคุณหลายๆครับส่วนเพลงนิ้วนะครับอ่อนต้อนนิ้วปั่นไฟนะซื้อเพลงนั่นละนะครับนิ้วนะครับอ่อนต้อน ก็มีของคุณแม่นะครับบานเย็นลากแก่นนะครับนะครับเป็นเพลงที่เคยคำวอดอยู่แต่ว่าล่าสุดนี่ก็มีพรธิดานะครับเอามาร้องแบบออกสไตล์แบบซิ่งซิ่งแน่เนาะนะครับใส่รถแห่นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้ายุคเข้าสมัยเข้ากับบุคลิกของผู้ขอคือเจ้เหมยฝากไปลงทางซอย5ในเมืองสกลเด้อพุ่นนะครับผู้บ่าวผู้แพ้วสุขุสุคนแหละพุ่นว่าปุ๊ดเถอะเสน่ห์แห่งเนาะเจ้เหมยอยู่ทางกทมกลางทุ่งนาบ้านทุ่งมนใกล้กับบ้านบ่อแสนพันบ้านร้อยล้านนะครับส่วนเพลงนะครับที่ผมเปิดไปทั้ง4เพลงนั้นนะครับรวมจะเป็นเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาพี่น้องขอเพลงเข้ามาหลายมื้อนี้ต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่างเพลงแห่งเฒ่าแห่งรอนี่จากตาดีที่มาตัดนะครับทําหญ้าทําความสะอาดแถวศูนย์อธิบาลเฮานี่ครับศูนย์สังคมพัฒนามิสังทะเลหนองแสงนี่ครับเพลงที่2ไว้ใหม่เนาะแห่งเฒ่าแห่งโง่หรอวะชื่อเพลงอันนี้เด้อส่วนสูงไว้ใจเกินร้อยนะครับจากใหญ่เหี้ยนะครับพบพ่อกันอยู่งานมิสานาศพนะครับของไอ้ต๋องเนาะครูต๋องนะครับเมื่อคืนนี่นะครับมันขอมา2เพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้อีกเพลงนึงนะครับส่วนชู่ทางใจผมเปิดแล้วนะครับยายตูนตาไอเป็นต้นใหญ่ตูนมันมีความหลังอยู่ได้เพลงนี้ก็ได้พุ่นเนาะฮะอีกเพลงนึงก็มีความหลังจากบรรดาด้วยรักนั่นนะครับเป็นสั้นใดก็ขอบคุณหลายเด้อที่ชื่นชมมาเป็นกระจกส่องเงาให้ผมนะครับและกันแก้รายการจะได้ถ่ายทอดนะครับสิ่งที่ดีๆที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับขอบคุณหลายเด้อใหญ่ตูนตาไอนะครับที่ให้การติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำนะครับอย่างผลงานเพลงมนรักตจวบอกลืมเด้อใจตุ๊กผมไม่ลืมไม่ใจตุ๊กเอ้ยบ่ลืมครับตั้งชื่อเพลงว่าอยู่ใจตุ๊กนะครับทุกคนบนทะเลครับเมื่อนี้มีกิจกรรมนะครับทางวิทยากรนะครับมาให้ความรู้มาจากผู้ใดมราชภัฏสกลผู้ใดนะครับเป็นนักวิทยากรก็ได้นะครับมาให้ความรู้ความสามารถเนาะนะครับพี่น้องแถวเจ้าข่อยน้ำตาลาใสตาลาดเปิดสู่ฟังเลยเด้อม้วนในเพลงนี้กันเนาะกำลังบ่งบอกสลีอยู่หน้าดอนจานพุลาพูนหลังโรงเรียนเทศศึกษาขึ้นไปพุลาแถวหน้าโยขึ้นไปตะกี้มันยังไม่ได้เจริญไปไหนเนาะขึ้นไปบุปผาผมเคยขึ้นไปอยู่ได้แถวหน้าก็ได้เดี๋ยวนี้มันบ่เป็นทางเกวียนแล้วเดี๋ยวนี้เป็นทางคมนาคมละ ชลประทานเพื่อนกันเส้นทางชนบทขออภัยครับก็ไปพัฒนาเนาะเป็นต้นในเขตนะครับรับผิดชอบของสปต.หรือว่าเทศบาลตำบลเมืองทองก็ดีหรือว่าอยู่ในเขตของทางนางแก้วเฮาก็ได้หรือว่าสิอยู่ในเขตของหนองกระบอกเฮามื้อนี้นะครับมันเป็นรอยต่อกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะนะครับอยู่พุ่นหมดปีขอมา2เพลงเพลงนึงก่อนเพลงที่2เพลงตายายเลี้ยงหลานนะครับเดี๋ยวเปิดสู่ฟังและมอบให้พี่น้องที่ฟังอยู่ในขณะนี้ฟังพ่อปู่มักสรีไปนำนะครับอยู่หน้าดอนจานพุ่นละเอ้าก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องท่าฟังอยู่นะครับเป็นต้นผู้ขอเพลงแก้วนี้ลืมพี่ในของสาวปูเป้นี่เป็นเพลงซึ้งๆหน้าตาหวานหวานหวานหวานเข้ากับบุคลิกกับคนขอเนาะสาวอิ๋วอยู่ทางชุมชนสามัคคีหมู่ที่3ซึ่งนะครับมื้อนี้นะครับสิมีพิธีมิซาอยู่แท่นพระชุมชนสามัคคีหมู่ที่3
นะครับประจำวันพุธที่30กันยายนพ.ศ. 2519เวลา 19:00 น.นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่อยู่นะครับใกล้เคียงชุมชนสามัคคีหมู่ที่3นะครับทราบข่าวว่าได้ปรับปรุงบูรณะท่านแม่พระและได้พระรูปแม่พระองค์ใหม่สีทองงามขนาดเอาสิไปเบิ่งเด้อสิไปเบิ่งและขอชื่นชมยินดีนำที่ได้พระรูปแม่พระและสิทำการเสกอีกได้มือแดงเนี่ยโอกาสเปิดเดือนแม่พระก็มีพิธีมิซาท่านพระแต่ละชุมชนแต่ละคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อนี่วันพุธที่30กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 19:00 น.มิซาท่านพระชุมชนป่าวะบ้านใหม่ครับนะครับ1คือชุมชนบ้านใหม่นะครับทางหมู่6ของนี้ครับ2มิซาท่านพระชุมชนสามัคคีหมู่3 3มิซาท่านพระชุมชนท่าสะอาดนาเฮือนพออุดนี่ครับเส้นถนนราชเจริญนาเฮือนท่านกำนันอัยการเราเคยเป็นกำนันปัจจุบันนี้เป็นพ.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทะเลและ4ชุมชนทะเลใต้นะครับอยู่นาเฮือนอาเกิ้นนะครับนาเฮือนยายนีตาย่อนนี่เด้อแต่นี่แหละเฮือนเขายายโนยายชาลีตรงข้ามเฮือนอาเกิ้นมื้อนี้แล้วก็ร้านค้าขายอาหารตามสั่งเฮือนเขาโอ้หลายผู้หลายคนได้อยู่หันก็ได้สิไล่แล้วก็ได้เนาะโซนนั้นก็ถือว่าหนาแน่นได้นะครับพี่น้องป้องปายแถวเฮาก็ได้นะครับเขายายกอกยายกี้ลูกหลานมู่น่ะนะครับแล้วก็เขาผู้ใหญ่เรื่องปานสังมู่นี่นะครับอยู่โซนนั้นก็ได้เนาะหลายผู้หลายคนช่างกอกช่างกุ้ยเอ้ยซื้อปู้ขึ้นน้ําอยู่ผมก็ได้ขึ้นน้ําอยู่มีบรรดาผู้รักผู้ใหญ่ชาวบ้านชาวเมืองที่ให้ความเชื่อความศรัทธาส่งต่อลูกหลานก็มีความเชื่อความศรัทธาต่อนะครับพระรูปแม่พระเพราะฉะนั้นแล้วมือแรงนี่ก็มิซาท่านพระชุมชนทะเลใต้แต่ผมต้องขอญาติเด้อเพราะผมสิไปคืนแห้งให้กับพี่น้องทางชุมชนสามัคคีที่ได้ลงมาร่วมมิซาเปิดเดือนแม่พระอยู่คุ้มหนองแห่ซึ่งเป็นชุมชนบ่ได้เป็นคุ้มน้อยๆบุคลากรและก็ประชากรบ่หลายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความที่เจริญและก็ด้วยน้ำจิตน้ำใจพี่น้องฮู้ว่าว่าคุ้มหนองแห่นี่บุคลากรบ่หลายนะครับทั้งแท้เฮาก็ต้องไปตุ้มไปโฮมกันก็เลยได้โอ้คนหลายได้หลายคู่ปีขนาดฝนตกฟ้าลงถึงเวลาประกอบพิธีมิซาฟ้าก็สว่างคิตเวนก็ขึ้นป้ามหัศจรรย์แต่เนาะบัดนี้เนาะแม่พระนะครับองค์อุปถัมภ์ชาวเรานะครับซึ่งเป็นแม่พระที่ชาวคุ้มหนองแห่ให้ความศรัทธานะครับแม่พระศักดิ์สิทธิ์ได้ไปขอสวดขอขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้ลูกเต้าไปสอบเข้างานบ่งหั่นบ่งนี้แล้วก็ขอได้หลายสิ่งหลายอย่างห้องสวดขอครับพี่น้องเอ้ยผมไม่ขอได้เสื่อมหายไปนะครับเห็นบ่ขนาดเหตุพิธีมิซาเปิดไม่พระหลายๆแท่นเมื่อนั้นก็โอ้หลายแท่นอยู่ได้บ่สิเป็นประวานก็ยุดถ้าเรือก็ยุดมื้อน่ะนะครับหลายชุมชนนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับอันนี้ก็ว่าสู่พี่น้องฟังนะครับมาฟังเพลงต่อครับพี่น้องมานะนะครับสบตนะฮะล่ะที่จริงเราต้องออกเพลงมานะมารวยไหมเนาะเดี๋ยวจัดเพลงให้ทางประตูก่อนละท่าหึงละนะครับประตูท่าหึงละเพลงอันมนรักนะครับตจวเนี่ยครับ

ผ่านไปครับพี่น้องมานะนะครับของวงนะครับ AV Room นะครับก็เป็นนะครับวงที่เล่นแน่นนะครับอีกวงนึงที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้สำหรับบทเพลงมานะนะครับมารวยฝากให้โสอบตนะเด้อโอ้ยเราก็ได้มานะขนาดใดคนชื่อมานะไม่ธรรมดาได้ต้องมีความอดทนมีความขยันมั่นเพียรแม่นบ่สอบตนะแล้วก็ฝากให้มิรักแฟนเพลงขอบแนวเพื่อชีวิตออกสไตล์ลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับที่ฟังรายการอยู่ในคณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมต้อยสุจิตมังไก่นะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับดำเนินรายการก็ได้รับการแนะนำเพลงเข้ามาจากมิรักแฟนเพลงหลายหม่องหลายพื้นที่นะครับ

ที่ได้ให้เกียรตินะครับแนะนำเข้ามาทางช่องทางไลน์ก็ดีทางแชทก็ได้นะครับหรือส่งเข้ามาทางนะครับในหมู่เดียวทาง Facebook นะครับส่วนเบอร์โทรเมื่อวานแจกเบอร์ไปแล้วจดทันอยู่เจ๊หมวยคนสวยอยู่ทางกทม.กลางทุ่งนาบ้านทุ่งมนกับเพลงที่มีชื่อว่านิ้วองต้นนะครับนะครับของบ้านเย็นรักแก่นเนาะส่วนธิดาพรเดี๋ยวมื้อใหม่เปิดให้สู่ฟังเด้อเป็นเวอร์ชั่นออกในแนวของลำซิ่งเบสสิขึ้นก่อนเบสตึ้งกับม้วนอยู่แต่ว่าเพลงอันเดียวกันล่ะแต่ว่าเขามาใส่เวอร์ชั่นให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ม้วนขึ้นนะครับสำหรับนิ้วองต้นนะครับเพลงที่พี่น้องแนะนำเขามากระลายผลงานเพลงเดี๋ยวเบิ่งข้อความของยายตู้สะก่อนนะครับผมยังบทท่านได้อ่านยายตู้อ่านไปแล้วแต่ว่ายังบทท่านได้จดเพลงเราเหรอมึงจะขอเพลงแนวมันนี่โอ้โหเพลงเงินป้าเนาะป้า60สำคัญในคำเว้าเนี่ยเนาะบางคนก็ห้องตาบางคนก็ห้องปู่ถ้าห้องตาก็เป็นหนึ่งอีกได้ฐานะหนึ่งอีกได้ถ้าปู่นี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ให้เกียรตินะครับผู้สูงวัยให้เกียรตินะครับตาก็ให้เกียรติคือกันแต่ว่าปู่นี่เหมือนธรรมดาเด้อปู่ย่าตาทวดเฮงเต๊กครับสูงขึ้นไปเต๊กขนาดแต่ว่าบางคนก็สิบ่มักบ่ได้เพราะหยังอันมันเฒ่าไปหน้านะครับผู้สูงคุณค่าไปหน้าตากันยังใครอยู่ปู่ย่าตาทวดนี่เฮงไปเต๊กบ่ได้ก็บ่เป็นหยังก็ถือว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับหกนะครับเพลง60ป้ายังแจ๋วนะครับป้ายังแจ๋วเนาะฝากทุกเสียงทุกสายคือเก่าเด้อและเพลงเนี่ยอีกเพลงมีคนฝากขอมาคือแรงใจรายวันนะครับแรงใจนะครับรายวันเนาะยายตุ้นี่ผมห้องเรายายตุ้แล้วนี่ก็ได้ที่จริงแล้วยังบ่ฮอดยายดอกห้องป้าแต่ว่าในฐานะผมต้องห้องเราย่ายได้ในฐานะนะครับไม่ต้องเบิกในฐานะนำได้เส้นลูกเส้นหลานเส้นเลนแปลงสารเนาะนะครับขอบคุณหลายครับนี่คือข้อความนะครับเดี๋ยวตอบผลสะกดครับตอบข้อความสะกดเด้อนะครับมีรักเพียงข้อความใดที่ผมบ่ได้ตอบต้องขออภัยนำไปหลายครับพี่น้องเอ้ยนะครับมีข้าวนะครับฝากประชาสัมพันธ์ทางคณะซีเตอร์กาลลิตนะครับกาบูชินท่าแร่ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสนะครับและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนนักบวชของคุณพ่อยอเซฟนะครับลาพัสสิทธ์นะครับทองคำนะครับและคุณพ่อเปรโตพนมกรสว่างวงในวันเสาร์ที่3ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 10:30 นาทีโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวท่าแร่สุขุสุคนได้เห็ดลงทานอาหารข้าวหวานต่างๆนะครับและแจ้งนะครับลงทานได้ที่บ้านพักประสงค์นะครับวัดท่าแร่ทางอารามมีเสื้อนักบุญฟรังซิสมาจำหน่ายในราคาคอกลมเด้อคอกลมนะ160คอโปโล199บาท200มีทอนครับพี่น้องเอ้ยหรือว่าเฮ็ดบุญต่อไปเลยก็ได้นะครับนะครับเพื่อเป็นทุนในการนะครับปรับปรุงนะครับเครื่องปรับอากาศนะครับบ่เป็นพัดลมพัดลมเนาะนะครับปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาวัดน้ำแน่นะก็เสื้อก็จำหน่ายอยู่บริเวณหน้าวัดถ้าแล้วเมื่อกี้นี่ก็ถามอยู่ผมถามท่านจำหน่ายอยู่ผมก็ไปจับบ่ายอยู่รถนี่ว่า200ก็เลยถามว่าเสื้อคอกลมนี่ก็200บ่แล้วว่า200ผมก็เลยเอ๊ะผมอ่านบนในสารวัดก็คือคอกลม160เสื้อคอโปโลนี่ต้องเข้าใจเสื้อนะครับพี่น้องเสื้อคอกลมคอกลมคอโปโลคือคอผับไว้นี่นะคอกลมนี่160อันนี้ผมก็เคยสั่งมาจำหน่ายไปกองเฮ็ดขายเพื่อไปกองทุนอยู่คอกลมนี่ก็สินะครับเป็นเสื้อคอผับนี่ละ199บาทแต่งามเสื้อพี่น้องเอ้ยก็มี
พระรูปนกบุญฟรังซิสนะครับซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของพี่น้องทางกาปูชินนะครับท่าแรกของเทฮาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอเชิญชวนพี่น้องร่วมเฉลิมฉลองนะครับอารามกาปูชินของเทฮาวนะครับในวันเสาร์ที่3ตุลาคมพ.ศ. 2519เวลา 10:30 นเด้อพี่น้องเด้อนะครับมือบุญมือทานและต่อจากเดือนหน้าพี่กับพี่น้องใกล้เข้ามาแล้วนะครับทางบ้านเนนฟาติมาท่าแร่ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมพิธีบวชเป็นพระสงฆ์สังฆานุกรนะครับสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ. 2569พิธีมิซาเวลา10นะครับจะมีพิธีตีวัน3คืนคือคืนวันพุธที่7ถึงวันศุกร์ที่9ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 19:00 นโดยคืนวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะครับเวลา 18:45 จะเริ่มแห่พระรูปแม่พระจากหน้าวัดท่าแร่ไปยังบ้านเอ็นฟาติมานะครับมีพิธีนะครับมิซาถวายช่อดอกไม้และเผาจดหมายนะครับถึงแม่พระพร้อมกันนี้ยังมีนะครับพร้อมกันนี้ทางบ้านเนนขอความอนุเคราะห์สมทบนะครับอาหารทานน้ำใจจากพี่น้องชาวทะเลนะครับทั้งในคืนตีวานนะครับและวันฉลองนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณพ่อนะครับพิริยะนะครับชัยมุกดาสกุลนะครับอธิการบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเด้อร่วมตีวัน3คืนแล้วก็เชิญชวนพี่น้องทำโรงทานอาหารข้าวหวานนะครับไปถวายช่อดอกไม้ได้นะครับในคืนวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะครับหลังจากเสร็จมิซาแล้วแล้วก็ไปเผาจดหมายถึงแม่พระฟาติมาพี่น้องขอเขียนแล้วขอเผาจดหมายนะครับถึงแม่พระนะครับบางผู้บางคนก็โอ้ยศรัทธาแรงกล้าศิษย์เก่ามาเฮียอยู่บ้านเนนนะครับบางคนก็ได้เป็นนักบวชบางคนก็ได้เป็นครูบาอาจารย์บางคนก็ได้เปิดนะครับธุรกิจส่วนตัวบางคนเปิดหดโรงงอกโรงงานเป็นมหาเศรษฐีก็มีหลายผู้หลายคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่เคยลืมนะครับบ้านนินฟาติมาก็มาเฉลิมฉลองทุกปีเป็นฮอกอัยกอกอัยการเป็นฮอกทนายขอกทนายความหลายผู้หลายคนก็ได้ได้ดิบได้ดีมดก็บ่เคยลืมข้าวแต่ละเม็ดที่กินอยู่บ้านนินฟาติมาหมักผ้าอยู่ในแต่ละก๊กก็มดหลายหน่วยอยู่ พูดคนเมาอันนี้ก็ได้เอาพี่น้องเอ้ยเด้ออันนี้คือความเป็นมาของการเฉลิมฉลองบ้านนินฟาติมาทะเลของเฮาปีนี้แหละพิเศษจะมีสังฆานุกรสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดซึ่งเป็นสัตบุรุษนะครับวัดภูเขาก็แม่วัดป่าพนาวันที่เข้าพิธีบวชนะครับในเวลา10:00 นนะครับโดยพระสังฆราชอันตนวิริเดชเสรีเป็นประธานในพิธีเด้อพี่น้องเด้อฮะครับการหน้างานกับพี่น้องเลยที่แน่ๆมือแรงไปสวด ไปสวดมิซาแล้วก็ไปสวดเงินศพแต่ว่าอีกศพนึงครับพี่น้องเอ้ยอีกศพนึงนะครับเมื่อคืนก็บ่ได้ไปดอกโอ้ไอ้พงเอ้ยนะครับมีคาเอลสมพงษ์แดงจูมนะครับมีสานาศพตรงกันกับทางไอ้ตองพร้อมแล้วก็กิจกรรมบวรของทางอัศรวิหารนำนะครับงานชนงานครับพี่น้องเอ้ยนะครับก็บ่เป็นหยังผู้นำก็ได้ขอส่งที่ส่งใจไปตะบ่ายมื้อนี้สิไปตรงศพอยู่แต่ว่าแล้วจากรายการแล้วนี่สิกินข้าวกินน้ำแล้วสิไปธนาคารพาคณะกรรมการชุมชนนะครับไปนะครับธนาคารสะก่อนออกมาแล้วก็จะขึ้นไปร่วมพิธีมิซาปรงศพของมิคาเอลสมพงษ์แดงจูมหรือว่าพงษ์นะครับเกิดวันที่9ธันวาคม2512มรณะวันที่27กันยายน2569รวมมาอยู่ได้57ปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมิซาหน้าศพเมื่อคืนนี่นะครับอยู่บ้านเจ้าภาพนะครับมิซาปรงศพเมื่อนี่
นะครับวันพุธที่30กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 14:00 น.อยู่ทางวัดแม่ผักภูเขากาเมียวัดป่าพนาวันเสร็จจากพิธีก็สิไปบรรจุศพไว้อยู่ทางสุสานศักดิ์สิทธิ์วัดป่าพนาวันครับพี่น้องเอ๋ยทางภรรยาลูกสาวญาติพี่น้องก็ขอเชิญชวนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเฮาเป็นข่าวบริการนะครับพี่น้องเอ๋ย 11:49 นาทีแล้วพี่น้องเอ๋ยขอฝากนำมาเน่เด้อกับผู้ให้การสนับสนุนนะครับบ่เคยลืมนะพี่น้องเอ๋ยอย่าลืมได้ผู้สนับสนุนนี่ก็ได้นะครับขอบคุณทาง CAA ผู้บริหารจัดการร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมทินซิสนะครับซึ่งนะครับจำหน่ายในเรื่องของเล็กหินปูนทรายอุปกรณ์การก่อสร้างเล็กกล่องเล็กตัว4สีทาบ้าน4ทาเฮือนทาซานนะครับบ่สิเป็นในเรื่องของสุขภัณฑ์ในห้องน้ําท่อ PVC น้ํายาเรซินนะครับสังกะสีซุปเปอร์ดีนะครับก็มีขายที่ร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมเทนซิสนะครับหมายเลขโทรศัพท์0854655555และก็4 CA นะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับห้างทองเฮงเฮงยาวราชสาขาท่าแร่ที่อยู่ที่คิโลสองแถวสายท่าแร่ที่เขาสะกดนะครับรับซื้อขายทองรูปพรรณนะครับห้างทองเฮงเฮงยาวราชสาขาท่าแร่รับประกันจากสคบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับโดยเฮียเน่งเจ๊พุกเป็นผู้บริหารจัดการนะครับหมายเลขโทรศัพท์0894543955และ0819322045นะครับหลังท่าแร่รับสร้างบ้านที่พักอาศัยอาคารพาณิชย์โกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทนะครับรับออกแบบพร้อมนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขบนโทรศัพท์0815808นะครับ8658อันนี้เบอร์ช่างหลังท่าแร่เด้อส่วนอีกเบอร์นึงครับเบอร์นึงครับเบอร์นี้ก็0811786905เจจินสั่งลุยกับนางกลางใจของหลังทาแร่นะครับตอนนี้กำลังเห็ดหอผักอยู่8ยูนิค2สั้นนะครับอยู่ทางมอเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนี่ครับวอสิเปลี่ยนลงกึ่งนัตพงการช่างครับบริการซ่อมบำรุงเปลี่ยนท่าน้ำมันเครื่องเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องยี่ห้อคัสตันนะครับมีเครื่องจักรอันทันสมัยเครื่อง CNC งานเจาะงานดัดนะครับงานเชื่อมนะครับหรือว่าเครื่องจักรกลขนาดน้อยขนาดใหญ่เปลี่ยนท้ายพาเบรกช่วงหลอกช่วงล่างคัสนะครับเป็นต้นเรื่องแบตเตอรี่เป็นตัวแทนและจำหน่ายนะครับโดยช่างนันนะครับหมายเลขบทโทรศัพท์0878645022และช่างเนมครับ0879549478นะครับอู่โรงเกิงนัตพงการช่างอยู่ติดถนนใหญ่สายนครพนมเข้ามาทางวัดหนองบัวทองเลยโรงเรียนทนายศึกษามาอยู่ซ้ายมือเด้อพี่น้องเด้ออยู่ตะกะโต้มองกับรถทันละพี่น้องเอ๋ยสถานที่กว้างขวางเส้นกองหินกองทรายของนะครับคุณหมอดำนะครับมีบุญชัยคอนกรีตอยู่ติดกันเลยครับอยู่ในหั่นแหละครับเส้นรถ6ล้อรถแบคโฮของไอ้ทรายมื้อน่ะจอดหิมทางถนนน่ะนั่นแหละครับพี่น้องเอ๋ยเด้อถ้ามาจากทะเลสิเข้าไปกุสุมานกับสิแนมเห็นทางด้านขวามือถ้ามาจากนครพนมอยู่ขวามือเลยโรงเรียนทนายศึกษาแม่นแหละครับพี่น้องเอ๋ยวรวุฒิลงศพนะครับบ้านท่าแร่ครับผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสเด้อพี่น้องเด้อนะครับใกล้ไก่กระส่งพี่น้องทางบ้านดอกบ้านดุงอุดรพี่น้องทางแกนพอกแกนเพนโอ้หลายมองหลายที่ที่ไปส่งอุดอกอุดรน้องขอกน้องคายละแวกเฮานี่นะครับใกล้ใกล้แท้เฮานี่ประบอกประวันนี่ก็แม่นครับพี่น้องเอ้ยนะครับวัดป่าพนาวันนี่ก็แม่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปนะครับใช้บริการได้ครับนายวรวุฒิลงศพนะครับบ้านท่าแร่เด้อ0872199503นะครับนิวเจริญการแว่นครับท่าแร่และสาขาทางหลวงไฟให้การบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับสายตาสำคัญชะไหนนะครับให้การบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีนะครับผู้ใดไปผ่าตัดตาต้อมาทางร้านก็มีเลนส์ UV 400นะครับแล้วก็แจกฟรีกรอบแว่นเด้อได้เลยเนี่ยเอากรอบแว่นฟรีนะครับโอกาสเปิดสาขาใหม่นี่เริ่มต้นที่300บาทนิสิตนักศึกษาลูกหลานมาเฮียนอยู่บริเวณนี้ก็อย่าลืมนำบัตรมาแสดงตนได้เลยสำหรับผู้สูงคุณค่าผู้ทรงคุณค่าผู้สูงอายุนี่นะครับลดนะครับถึง 50-70% นะครับสำหรับนิวเจริญการแว่นท่าแร่ที่อยู่ติดกับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ติดคิโลสองแถวสายท่าแร่เฮานี่เด้ออีกสาขาหนึ่งอยู่ดงมะไฟอยู่ตรงข้างกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดง
คุณหนุ่มคุณดาวเป็นผู้บริหารจัดการหมายเลขบนโทรศัพท์0610659203อีกหมายเลขนึงครับ0959494891นะครับอู่ซ่อมรถยนต์ว่าโรงพยาบาลช่างยุทธ์หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับให้การบริการซ่อมรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรถ10ล้อพูโซฮีโน่ล็อกกี้มิซูรถแคคเตอร์วิลล่ารถปั่นเข้ารถเกี่ยวเข้ารถไถนั่งครับย่างครับมีเครื่องอาศัยไฮดรอลิกให้การบริการพร้อมให้การบริการกู้ข้อมูลรถยนต์ที่เป็นระบบไฟฟ้าไปรีแมปมาแล้ววันนี้โอ้ยมันไวโพดมันซ่อมบำรุงตลอดมันแห้งเกินเด้เนาะแต่ก็อยากลองไงเท่ามาแล้วจะกู้ข้อมูลคืนช่างวุฒิจัดให้ครับเพิ่นมีเครื่องไม้เครื่องมือที่อันทันสมัยให้การบริการนะครับอู่วอรุ่งเรืองการช่างนำเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกของเซลลิโมราพลังปกป้องหลุดของคุณนำนะครับหมายเลขบนโทรศัพท์0895762987 0895762987นะครับอู่วอรุ่งเรืองช่างในอยู่ติดกับ3แยกไฟแดงทางสิไปทางอำเภอกุสุมานกะดีซีเรียวขวาเข้าไปทางนะครับเทศบาลนาแก้วนะครับอยู่ทางด้านขวามือเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นทางอู่ช่างเอกให้การบริการในเรื่องของการให้ซีรถยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์นะครับขายอะไรเก้าใหม่นะครับคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์เป็นผู้บริหารจัดการเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีพนักงานนะครับที่มีคุณภาพให้การบริการในการให้ซีรถนะครับก็ดีด้วยซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถยนต์ทั่วไปจำหน่ายอะไรเชียงกอกเชียงกงมูนี่มีครบหมดเลยน้ำมันขอกน้ำมันเครื่องแม้กระทั่งหลอดฟืนหลอดไฟนะครับไฟเบรกหน้าไฟเบรกหลังมูนี่นะครับมีครบจบอยู่หั่นกับอู่ช่างเอกนะครับบ้านท่าแร่หมายเลขโทรศัพท์0872334818อีกเบอร์นึง0810582821นะครับอู่ช่างเอกบ้านท่าแร่นะครับอยู่ติดถนนใหญ่สายนครพนมเขาท่าแร่อยู่กระโตรมงทางลงโรงขาซัดเทศบาลตำบลท่าแร่และอยู่ใกล้กันครับติดกันเลยครับกับร้านทะเลยานยนต์นะครับให้การบริการซ่อมเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับ3ล้อเครื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ซ่อมรถที่ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ประเมินให้นะครับก็มีหลายข้อหลายคันที่มาเหตุนำล่าสุดเห็นรถ PCX รุ่นใหม่นะครับมานะครับให้การบริการครับพี่น้องยังบริการเรื่องของล้อพ่วงข้างเอามาใหม่เลยเด้อนะครับเอามาจากอุบลผู้ใดนะครับล้อพ่วงข้าง ขออภัยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรอบพ่วงข้างเอามาใหม่แล้วนะครับพี่น้องท่านใดที่นะครับสนใจกลับไปที่ร้านทะเลยานยนต์นะครับยังเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเฟืองไทยของยี่ห้อคาสตันพร้อมรถออโตเมติกพี่นอกฟีโน่นี่เป็นน้ำมันเครื่องเฟืองไทยพร้อมสายฟอกสายพานแม้กระทั่งลูกปืนนะครับเฟืองไทยมูลนิธิครบจบอยู่หั่นครับในเรื่องของรถนะครับฟีโน่เด้อพี่น้องเด้อยังบริการรักอาชีพนำครับพี่น้องเลยมาเรียกบทโทรศัพท์ของช่างตองนอนน้อยครับพี่น้องสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0883177700ช่างตองนอนน้อยครับมาทางอ้าไก่สดอ้าไก่สดตลาดเก่าท่าแร่ซื้อไก่อยู่ใส่บ่ซะตรงอ้าไก่สดอ้าไก่สดตลาดเก่าท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อจำหน่ายในเรื่องของสิ้นส่วนไก่สดสดใส่กอกลูกชิ้นแหนมหมูยอไก่จ้อปลาจ้อสิ้นก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มหมูกระทะเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้อยู่ในครัวเรือนนานมีงานบุญงานทานมาเอาไปก่อนแล้วค่อยผ่อนทีหลังถ้าเป็นคนที่เชื่อใจได้ฟังเอาได้แม่นบ่ท่านเทพกรสมุทรพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองท่าแร่แม่นบ่เจ้เรือนคนสวยว้ายสันแล้วนะครับ0883001367ป้านางกลางใจของท่านเทพกรแม่นธรรมดาได้ใจใหญ่ใจใหญ่สบายมาเหอะมาคุยกันไม่เป็นไรเอาไปก่อนเสร็จงานแล้วค่อยคุยกันนานเห็นบ่พี่น้องสบายเสียอักให้เราโลด เห็นแดดเนาะนางกลางใจบกแล้วเนาะให้เราโลดพี่น้องพักก่อนได้ให้เราโลด เอามาทางนะครับอำนวยทรัพย์บริการด้านการซื้อการขายรถยนต์มือสองครับจัดไฟแนนซ์ดีไฟแนนซ์ปิดไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์นะครับรับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินปรึกษาเฮาได้ที่ Facebook หจก.นะครับอำนวยทรัพย์2014เด้อหรือไปที่อำนวยทรัพย์สาขาทางห้างโฮงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างโฮงคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือว่าเจนีพร้อมกับน้องหญิงให้การบริการนะครับ0812612322นะครับอีกสาขานึงอยู่อาคารอำนวยคุณสมยศคุณนิดคุณแม่มหมายเลขโทรศัพท์0812946ขออภัย0812958268นะครับอยู่บ้านแพงไงเด้อก่อนจะฮอดอำเภออากาศนี่ครับอยู่ซ้ายมืออีกสาขานึงอยู่พังโคนครับอยู่บ้านไหย่องก่อนจะฮอดพังโคนครับคุณปรีชาคุณหมูครับ0828478960สาขาหน้าค่ากิจครับ
คุณปราโมทหรือว่าเสียวัตรเจ๊อิ่มครับ0862348799และสาขาน้องมาอยู่วัดประโคเต้นอยู่ติดถนนใหญ่สายทะเลสีตรงข้ามนี่ครับก่อนจะฮ้อนวัดประดูธรรมวาสวัดประโคเด้อคุณสุพจน์คุณวิทย์คุณกฤษนะครับ0833539099ครับนี่คือผู้ให้การสนับสนุนนะครับเวลาหมดแล้วพี่น้อง

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
3: 089-863-3349
4: 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเราเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือในพระคัมภีร์จากเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าในพระคัมภีร์ของเราเล่มนั้นน่ะเล่มสมบูรณ์นั้นน่ะมีหนังสือทั้งหมด72เล่มอยู่ในนั้นก็มีพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่านั้นมี45เล่มและพระคัมภีร์ใหม่ก็มี27เล่มเมื่อรวมกันแล้วเขาเรียกว่าพระคัมภีร์พี่น้องครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเตือนศิษย์ของพระองค์ว่าอย่าหันหลังอย่ามองไปข้างหลังนะครับอย่ามองไปข้างหลังเป็นศิษย์ของพระองค์ทั้งทีก็ต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับแม้พระองค์ในสมัยนั้นชีวิตของพระองค์จะลำบากจริงๆไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีบ้านอยู่หลังคาของพระองค์ก็อาจจะเป็นฟ้าเป็นร่มไม้บ้างแล้วก็ เวลาที่พระองค์บอกกับศิษย์บอกนี่มาดูสิพระองค์อยู่อย่างไรสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็พูดตอบแก่คนที่บอกว่าข้าแต่พระองค์ลูกจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวเมื่อพูดอย่างนี้แล้วบางทีก็ถอยเลยไม่เห็นมีอะไรที่จะน่าปรารถนาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ที่จะอยู่ได้อย่างไรบางคนจะคิดนั้นบางทีในชีวิตของพวกเราเนี่ยติดตามพระคริสต์เจ้ามาเนี่ยทั้งนักบวชพระสงฆ์และคฤหัสถ์เนี่ยบางทีพระองค์ก็เชิญพวกเราเป็นศิษย์ของพระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าให้เดินหน้าไปอย่ามองไปข้างหลังนะครับถ้าหากว่าเรายังมีความห่วงใยอยู่กับข้างหลังของเราแล้วเราก็จะไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้อย่างไรแต่ติดตามพระคริสต์เจ้าเนี่ยเราจะพะวงหน้าพะวงหลังมันจะกลัวเสียชื่อเสียงเป็นข้าราชการต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องมาดูด้วยว่าในฐานะคริสตชนเนี่ยประกาศไปสิว่าเราเนี่ยเป็นคริสตชนและจะทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับในรัศมีของศาสนาเนี่ยเขามีพิธีกรรมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เคยบังคับให้คาทอลิกทำสิ่งที่เป็นพิธีกรรมของทางพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสำแดงออกมาว่านี่ผมเป็นคาทอลิกหนูเป็นคาทอลิกฉันเป็นคาทอลิกฉะนั้นฉันจะทำสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่เสียดายว่าถ้าบอกว่าเป็นคาทอลิกแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ต้องเสียดายเพราะนี่ก็คือน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าที่อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์นั้นแสดงสปิริตหรือแสดงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและพระบิดาเจ้าจะประทานรางวัลตอบแทนให้เราไม่โลกนี้ก็โลกหน้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: ท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนท่านข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับดูแลช่วงแรกของรายการกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อได้เวลากระหมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสั่งท่าแร่น้องแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญและขอพระเจ้าอวยพรโดยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้เป็นวันสิ้นเดือนกันยายนนะครับเดือนกันยายนนั้นมี30วันไม่มี31นะเพราะฉะนั้นวันนี้30ครับวันพุธ30กันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026นะครับแล้วก็วันพุธวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำใช่แล้วครับแรม4ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่1ตุลาคมแล้วครับวันสิ้นเดือนนะครับขอให้ท่านทั้งหลายนะครับบรรดาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวท่านในญาติพี่น้องของท่านแล้วก็ตลอดจนภัยอันตรายนะฮะขอให้สิ้นไปพร้อมกับวันสิ้นเดือนวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดเดือนตุลาคมนะครับไม่ใช่สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะนี่สินก็ขอให้สิ้นไปนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศครับประเทศไทยเราเท่าที่เคยประสบพบเห็นมาตั้งแต่มนสกลทวาปีเกิดนะฮะถือว่าตัวเองก็เป็นคนเกิดนานก็ยังไม่เห็นน้ำท่วมฝนตกหนักหนาสาหัสถึงขนาดนี้เพราะมันแผ่เป็นบริเวณกว้างเหลือเกินเคยเห็นในพื้นที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้บางจังหวัด3จังหวัด4จังหวัดแต่ละภาคแต่อันนี้นะครับหลายภาคแล้วก็หลายจังหวัดแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยจากเหตุน้ำหลากน้ำไหลอันนี้แล้วก็ดินสไลด์ไหลลงมาทับทั้งกิ่งไม้ยอดไม้ต้นไม้ในขณะที่ประชาชนกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์นะครับไปตามถนนแต่ว่าถนนนั้นนะฮะไหลทางสองข้างนี่มันเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นภูเขาเมื่อมันเจอน้ำเยอะๆมันดินอ่อนครับดินอ่อนแล้วก้อนหินมันก็หลุดลงมาก่อนเพราะนั้นดินก็ไล่ตามมาต้นไม้ซึ่งอยู่บนพื้นที่ตรงนั้นก็ล้มโค่นตามมาไหลมา ระแทกเอาคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่คนที่ขับรถยนต์อยู่ตลอดจนคนเดินถนนเดินเท้านะครับได้รับบาดเจ็บนี่ยังไม่เคยเห็นเคยเห็นในเมืองนอกแต่คราวนี้เมืองไทยครับปีนี้ไม่ทราบว่าเป็นพระพิโรธของท่านผู้ใดน่าจะเป็นคราวซวยของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับทำไมถึงบอกเป็นข่าวซวยเพราะว่าไม่ได้เป็นความผิดของท่านโดยตรงภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับแต่ก็โดนด่ายับเลยนี่แหละครับใครเป็นผู้บริหารสูงสุดนะครับดีนะไม่ค่อยจะมีหรอกมีแต่เขาบอกว่าไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้ส่วนดีมักจะไม่พูดถึงแต่ถ้ามีเหตุร้ายๆมามักจะบ่นมักจะพูดถึงนี่แหละนะครับลักษณะดินฟ้าอากาศประจำวันนี้เท่าที่มนสกลทวาปีนะครับตรวจสอบจากอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ายังมีฝนไปได้อีกจนถึงประมาณวันที่9เดือนตุลาคมนะครับแล้วหลังจากวันที่9ตุลาคมแล้วจะกลับมาบอกให้มาอีกว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคาดการไว้จากนี้ไปถึงวันที่9ตุลาคมยังคงมีฝนอยู่คือฝนยังไม่สั่งฟ้ายังไม่อำลาแต่ว่ามันจะไม่หนักอีกบอกว่าอย่างนั้นนะครับมีเล็กๆน้อยๆอ่ะก็มีฝนตกไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ถ้ามันตกมากนะครับจนสร้างความเดือดร้อนเนี่ยนั้นมันไม่ดีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้30กันยายนวันพุธอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศไว้ใน24ชั่วโมงข้างหน้าคือตั้งแต่เที่ยงวันนี้ไปถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศจะเป็นดังนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันปกคลุมประเทศไทยและปกคลุมอ่าวไทยนั้นตอนนี้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงตั้งแต่1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่กำลังมีฝนฟ้าคะนองอยู่คราวนี้พยากรณ์อากาศนะครับสำหรับวันนี้ภาคเหนือโอ้ภาคเหนือนี่ฝนเหลืออยู่ร้อยละ30ครับแค่นี้เอง70นะแทบจะเรียกว่าไม่มีฝนแล้วนะครับส่วนมาก 30% ที่มีฝนเหลืออยู่นี่จะตกแถว1แม่ฮ่องสอน2เชียงใหม่3ลำพูน4จังหวัดตาก5พิษณุโลกและ6เพชรบูรณ์ประมาณ6จังหวัดเนี่ยนะครับยังมีฝนอยู่อุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้า22ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุดก็ตอนบ่ายบางพื้นที่ก็ถึง35องศาแต่ต่ำสุดช่วงบ่ายนี่ก็บางพื้นที่ก็จะประมาณสัก31องศาเซลเซียสนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วประมาณสัก10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคราวนี้มาตะวันออกเฉียงเหนือครับ พี่น้องชาวอีสานทั้งหลายก็เหมือนภาคเหนือครับฝนฟ้าคะนองเหลืออยู่ร้อยละ30ของพื้นที่เท่านั้นเองส่วนใหญ่แล้วก็จะไปทางอีสานกลางอีสานใต้อีสานตอนบนไม่มีถึงมีก็ตกแบบยิบยับยับเท่านั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นสกลนครยังคงมีฝนนะครับสกลนครยังคงมีฝนแต่ว่าไม่ต้องตกใจว่ามันจะมาหนักมาท่วมนะครับมันอาจจะมียิบยิบยับยับเท่านั้นแหละนะครับอันนี้พูดตามพยากรณ์อากาศฝนมันมีร้อยละ30ส่วนมากไปตกที่ไหนอ่ะไปนู่นครับ1จังหวัดเลย2ชัยภูมิ3นครราชสีมา4บุรีรัมย์5สุรินทร์6ศรีสะเกษและ7อุบลราชธานีฝนมันไปอีสานใต้นะครับแล้วก็อุณหภูมินั้นตอนเช้า23ถึง25องศาเซลเซียสส่วนตอนบ่ายหลายพื้นที่ก็ร้อนนะครับสูงสุด33องศาแต่บางพื้นที่มากกว่านั้นอีกถึง36องศาก็มีนะครับลมใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับฝนเพียง 30% ของพื้นที่ต่อมาอีกไปภาคไหนภาคกลางภาคกลางก็ฝนน้อยแล้วครับ 30% ของพื้นที่เองเหมือนกับภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะตกก็มีหนักอยู่นะก็แถวๆนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามตอนเช้าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ22ไปถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดช่วงบ่ายบางพื้นที่ก็33-34สูงสุดไม่เกิน35องศาเซลเซียสอันนี้ภาคกลางลมนั้นประมาณ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคราวนี้ลงใต้ใต้นี่เขาก็แบ่งเป็นใต้ตะวันออกใต้ตะวันตกใต้ตอนบนใต้ตอนล่างนะอันนี้ไปทางภาคตะวันออกก่อนเนาะตะวันออกก็ร้อยละ30นะภาคตะวันออกซะก่อนฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดอุณหภูมิตอนเช้าสูงสุดไม่เกิน26องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ตอนช่วงบ่ายก็สูงสุดไม่เกิน34องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็แถวชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนี่แหละนะครับที่ติดทะเลครับด้านฝั่งใกล้ๆกับกัมพูชาคราวนี้ภาคใต้ใต้ในตะวันออกตะวันตกนะครับก็ฝนร้อยละ60นะฝนลงไปใต้แล้วล่ะครับร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานะครับอุณหภูมิตอนเช้า25สูงสุดต่ำสุด22ตอนบ่ายสูงสุด35ต่ำสุด32อุณหภูมิห่างกันประมาณ10องศานะต่างกันตอนเช้าตอนบ่ายลมใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะสูงมากกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งทางอันดามันฝั่งอันดามันก็ฝนเท่ากันครับ60ภาคใต้ไปกรีดยางค่อนข้างวุ่นวายละนะฝนตกมีตรงหนักบางแห่งแถวไหนอ่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกแถวพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคราวนี้ย้อนกลับเข้ากรุงเทพมหานครก็ฝนน้อยแล้วครับ 30% ของพื้นที่เท่านั้นคนกรุงเทพกำลังปรับตัวครับน้ำกำลังเริ่มแห้งไปละทีละนิดทีละนิดหลังจากความเสียหายเกิดขึ้นแล้วต่อไปนี้ก็จะมีแต่เศษอะไรต่อมีอะไรเต็มถนนเต็มถนนเต็มบ้านนะครับแล้วก็จะน้ำเน่าต้องล้างต้องอะไรอีกโอ้โหสาระพัดเลยอันนี้กรุงเทพมหานครฝนเหลือ30นะเอาละครับก็อุตุนิยมวิทยารายงานตามนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับอย่าเพิ่งคิดว่าฝนจะหมดนะฟังไปอีกจนถึงวันที่8ที่9ตุลาคมนู่นแหละนะครับสำหรับราคาน้ำมันล่ะราคาน้ำมันอ๋อเดี๋ยวยังมีประกาศฉบับที่ของอุตุนิยมวิทยายังมีอยู่นะอันนี้เปิดพื้นที่2จังหวัดฝนตกหนักมีจังหวัดไหนโอ้แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ถ้ามีก็ไม่มากหรอกเนาะภาคเหนือไม่ต้องห่วงแล้วล่ะนะครับยังไงมันก็ไปถึงขั้นเหมือนที่ผ่านมาแล้วเพราะว่ามันเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับยังไงมันก็จะต้องจากเราไปละคิดถึงมันขนาดไหนมันก็ไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยมาดูราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันวันสิ้นเดือนกันยายนคือ30กันยายน2569จากข่าวของสำนักข่าวสยามนิวรายงานเอาไว้นะครับบอกว่าราคาน้ำมันวันนี้30กันยายน2569ปั๊มปตท.บางจากนะครับน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดแล้วก็บางจากคอร์ปอเรชั่นประกาศขึ้นราคาน้ำมันดีเซลฮะขึ้นราคาน้ำมันดีเซลเหรอ75สตางค์ต่อลิตรขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอ้าซวยเลยสิครับเบนซินไม่ขึ้นดีเซลขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่วันนี้เป็นดังนี้อันนี้ราคากรุงเทพครับไม่ใช่ราคาบ้านเรานะแล้วก็ยังไม่รวมภาษีด้วยปตท.ครับหรือว่า PTT นั่นล่ะดีเซล B20 อยู่ที่ 36.44 บาทต่อลิตรดีเซลอยู่ที่ 41.44 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอ E20 34.94 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล91ก็เท่าเดิมนั่นแหละครับ 39.57 เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าราคาเบนซินแก๊สโซฮอลนะครับยังคงเดิมแตกต่างแต่เฉพาะราคาของน้ำมันดีเซลนะครับอันนี้จาก PTT นะครับคราวนี้จากปั๊มไหนอีกแต่ละปั๊มก็ราคาอันเดียวกันหมดเลยนะครับราคาเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไม่ตกใจยังไงก็มันจะมีขึ้นมีลงอยู่อย่างนี้แหละ เติมก็เติมนะขึ้นก็ไม่ขึ้นมากหรอกบาท2บาทก็ไม่ใช่น้ำมันของตัวเราเองนะครับต้องอาศัยน้ำมันจากผู้ผลิตน้ำมันเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ต้องยอมละนะฮะข่าวดีข่าวอื่นประจำวันบ้างโอ้มีพูดถึงฝนทิ้งช่วงก็มีนะที่อำเภอลีฝนทิ้งช่วงพืชผลทยอยแห้งตายเอ้าในขณะที่ที่อื่นเขาท่วมจะตายจะเป็นจะตายอำเภอลีนี่อยู่จังหวัดลำพูนนะต้นข้าวโพดของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ลานอำเภอลีจังหวัดลำพูนกำลังขาดน้ำและทยอยแห้งตายโอ้โหแผ่นดินนี้ทำไมมันต่างกันมากนักหลังจากฝนทิ้งช่วงยาวนานทำให้น้ำไม่เพียงพอโอ้โหต้นข้าวโพดครับใบแห้งฝักแห้งหมดแล้วครับนายสมอาจวันตะลาชาวบ้านไร่ข้าวโพดบอกว่าปีนี้ต้องลงทุนปลูกหลายรอบพอปลูกเสร็จฝนทิ้งช่วงต้นข้าวโพดไม่โตจนล่าสุดเริ่มทยอยแห้งตายปีนี้จึงต้องประสบปัญหาขาดทุนย่อยยับอย่างแน่นอนและไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเช่นเดียวกันล่ะครับจังหวัดอื่นเขาก็ไม่เคยเจอน้ำท่วมขนาดนี้มาก่อนเนื่องจากทุกปีมีฝนอ่อนเลี้ยงเขาบอกอย่างนั้นต้นข้าวโพดโตสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ด้านนายชาวลิศสุทยะผู้ใหญ่บ้านห้วยทรายขาวตำบลแม่ลานอำเภอลีจังหวัดลำพูนระบุว่านอกจากข้าวโพดแล้วนาข้าวที่ปลูกไว้กำลังขาดน้ำเช่นกันบางส่วนเหี่ยวเฉาตายขณะเดียวกันน้ำในอ่างเก็บน้ำก็แห้งขอดรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ก็แทบไม่เหลือน้ำทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนยังไม่รู้จะมีข้าวให้กินหรือไม่ดูสิครับดูความแตกต่างโอ้โหแค่อำเภอลีจังหวัดลำพูนนะลำพูนกับลำปางก็ติดกันลำปางเนี่ยน้ำท่วมครับอันนี้อยู่ที่อำเภอลีน้ำแห้งข้าวตายข้าวโพดตายส่วนการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานคือการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสาธารณะให้ชาวบ้านใช้ทำการเกษตรแต่ปัญหาคือขณะนี้น้ำที่มีอยู่น้อยและอาจไม่เพียงพอในอนาคตจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขุดลอกลำน้ำสายต่างรวมถึงสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งทำไมมันแตกต่างกันโอ้ยประเทศเดียวกันแล้วก็จังหวัดก็อยู่ใกล้ๆกันนะฮะไม่ได้ไกลนะครับอำเภอลีจังหวัดลำพูนน้ำแห้งตายครับข้าวโพดตายข้าวนาปีนาปรังตายโอ้ความไม่เหมือนกันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ยังมีด่วนเตือนภัยเขื่อนเขาจุกชำรุดร้าววันมวลน้ำทะละอบต.ทุ่งควายกินอันนี้ก็กลัวเรื่องน้ำจะท่วมเมื่อกี้น้ำไม่มีอำเภอลีโอ้อันนี้เตือนภัยเขื่อนเขาจุกชำรุดร้าววันมวลน้ำทะลักอบต.ทุ่งควายกินชื่อนะชื่อของหมู่บ้านนี้ตำบลนี้นะชื่อว่าทุ่งควายกินสั่งอพยพด่วนภายใน1ชั่วโมงอันนี้กลัวเรื่องน้ำ นะครับอำเภอตำบลทุ่งควายกินอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขื่อนเขาจุกน่าเป็นห่วงหลังมีน้ำสะสมเกินความจุถึง 117% พบจุดกัดเซาะบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือหูสปินเวย์จนดินพังและผนังเกิดรอยร้าวเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมขณะที่อบต.ทุ่งควายกินประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและทายน้ำเตรียมอพยพโดยด่วนภายใน1ชั่วโมงพร้อมจัดศูนย์พักพิงรองรับในวันที่28 29 30นี้นะฮะโอ้สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับอันนี้อ๋อทุ่งควายกินนี่อยู่ระยองเนาะมันแตกต่างกันซะอย่างนี้แหละนะครับที่หนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกที่หนึ่งเป็นอย่างหนึ่งทั้งที่ไม่ได้อยู่ห่างไกลมากนักนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมอันนี้มาฟังข่าวที่เราเคยเห็นในสถานีโทรทัศน์อ่ะนาทีชีวิตนะภูเขาถล่มทับเส้นทาง

อันนี้ตั้งแต่วันที่28นะข่าวนี้เดี๋ยวนี้วันที่30แล้วก็คงจะหมดไปแล้วล่ะนะฮะหรืออย่างน้อยก็ตกน้อยลงเพราะว่าอุตุนิยมวิทยาที่พูดถึงนี่ก็เห็นบอกว่าฝนมันจะเหลือแค่50-60นะครับเป็นบางพื้นที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจแล้วนะพี่น้องคนไทยอันนี้ข่าวคนร้ายคนร้ายว่าไงนี่สารภาพแล้วสาเหตุลั่นไกใส่ศีรษะเด็ก6 ขวบเอาเป็นอะไรทำไมไปฆ่าเขาเดี๋ยวจะลองติดตามข่าวนี้มาให้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนสุพรรณบุรีอำเภอ3 ชุกนะครับจากกรณีเหตุสะเทือนขวัญเมื่อคนร้ายบุกยิงชายหญิงพร้อมลูก6 ขวบเสียชีวิตในบ้านโอ้น่าสงสารอย่างน้อยที่สุดก็คือเด็ก6 ขวบไม่รู้ประสีภาษาไม่เด็กทะเลาะกับใครมาโดนยิงตายได้ยังไงพร้อมลูก6 ขวบเสียชีวิตในบ้านพักพื้นที่หมู่ 3นะครับตำบลหนองผักนาคอำเภอ3 ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่27 กันยายนเวลา1:30 19:30 นที่ผ่านมาของวันที่20เท่าไหร่เมื่อกี้นี้27ความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหลายฝ่ายร่วมกันจับกุมตัวนายชัดชัยหรือนาย1อายุ44 ปีได้ที่สถานีตำรวจภูธรอู่ทองสุพรรณบุรีหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกดดันเข้ามอบตัวก่อนควบคุมตัวสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธร3 ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจากการสอบสวนนายชัดชัยให้การรับสารภาพว่ายิงนายอธิพงศ์หรือเล็กก่อนนะครับยิงนายอธิพงศ์หรือเล็กก่อนจากนั้นตามไปยิงนางธิรยาดาหรือช่วยที่วิ่งหนีเข้าห้องน้ำก็ตามไปยิงตามห้องน้ำนั่นแหละส่วนเด็ก6 ขวบนายชัดชัยอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจยิงปืนลั่นใส่ส่วนสาเหตุนั้นเกิดจากเรื่องหึงหวงครับนี่แหละครับรักสามเศร้าเรา3 คนเป็นไปไม่ได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้รู้ว่านางธิรยาดามีคนใหม่จึงบอกให้เลิกติดต่อกับคนใหม่เสียแล้วกลับมาคบหากับตนที่เป็นสามีคนแรกอ่ะจากการตรวจสอบแชทข้อความภายในโทรศัพท์มือถือมีการทวงเงินประมาณ600,000 บาทด้วยถ้าไม่ยอมเลิกกับคนใหม่ให้ใช้หนี้ที่ทำร่วมกันคืนมาแต่ขณะเดินทางไปที่เกิดเหตุเห็นเมียตัวเองกำลังจู๋จี๋อยู่กับคนใหม่เลยควักปืนที่พกมาด้วยยิงจนเสียชีวิต3 คน3 พ่อแม่ลูกลูกวัย6 ขวบแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลไซโยกนำอาวุธปืนไปฝังก่อนขับรถจักรยานยนต์หนีไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเสื้อผ้าที่ใส่ไว้ที่ใส่ในวันเกิดเหตุซึ่งถูกทิ้งใกล้ๆกับบ้านญาติในอำเภอไซโยกและก็มีอาวุธปืนที่นำไปฝังดินพร้อมแนะนำตัวพร้อมได้นำตัว

0: ไปสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีพื้นที่เกิดเหตุนะครับอารมณ์ใช่แล้วครับเรื่องของความรักนะฮะก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสามีกับภรรยาทะเลาะกันสุดท้ายก็เลยแยกกันไปแต่ว่ายังมีหนี้มีสินอยู่ 600,000 ก็คุยกันนะครับเรื่องหนี้เรื่องสินแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเสียทีเดียวนะครับว่าจะมาคุยอีกครั้งหนึ่งที่บ้านภรรยามาปรากฏว่าเจอรักซ้อนซะแล้วเป็นแฟนใหม่ของภรรยานี่แหละครับโมโหก็เลยยิงทิ้งซะเลยที่จริงแล้วอันนี้คือเจตนานะไม่งั้นทำไมจะต้องถือปืนติดมาด้วยถ้าไม่ตั้งใจจะมาฆ่าเมียตัวเองเนาะไม่น่าเกิดขึ้นไอ้ลูกก็ลูกตัวเองนะครับก็ยังมีข่าวข่าวอะไรอีกครับมึงอสมเอางาฟังข่าวอสมเอาสามีเอ้ยไม่ใช่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านช็อกอสมจังหวัดน่านจำนวน104รายป่วยเฉียบพลันหลังกินอาหารเสริมช่วงอบรมพบว่าแน่นหน้าอกผื่นขึ้นและหมดสติดูแลคนอื่นชาวบ้านแล้วคนนี้ตัวเองมาหมดสติเองนะเกิดจากกินอาหารเสริมหรืออะไรเอามาติดตามข่าวดูครับเป็นประโยชน์อันนี้อสมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกลายเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจับตาหลังผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมในพื้นที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเกิดอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันหลายรายภายหลังทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งระหว่างการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขระหว่างวันที่25 26 27 3วัน2กันยา2569ณห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านโอ้ตำบลศรีสะเกษก็มีเนาะนึกว่ามีแต่จังหวัดศรีสะเกษแต่ว่าอยู่คนละพื้นที่เลยนะอันนี้ตำบลศรีสะเกษเทศบาลตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด163รายมีผู้รับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว129รายในจำนวนนี้มีอาการผิดปกติจำนวน100กับ4รายขณะที่25รายไม่มีอาการและอีก34รายไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์โดยมีผู้ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนาน้อย21รายและต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงพักของการอบรมของวันที่27กันยายน2569ที่ผ่านมา หลังมีผู้ติดตามวิทยากรนำเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาแนะนำและให้อสมกลุ่มหนึ่งทดลองรับประทานโอ้โหเป็นหนูทดลองยาล่ะอสมเออวิทยากรคนมาให้ความรู้น่ะเอาอาหารเสริมผลิตภัณฑ์นี้นะมาให้ทดลองรับประทานจากนั้นภายในเวลาประมาณเพียง15นาที หลังรับประทานผู้เข้ารับการอบรมบางรายเริ่มมีอาการผิดปกติเช่นแน่นหน้าอกหน้าและตัวแดงมีผื่นขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นและบางรายถึงขั้นหมดสติจนต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนาน้อยเพื่อการรักษาเอาละสิครับอาหารเสริมล่าสุดเมื่อวานเมื่อวันศุกร์28กันยายนดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์พักกล้าธรรมอดีตเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายประสิทธิ์โนสะสส.น่านเขต2พักกล้าธรรมหลังทราบเรื่องเดินทางเข้าติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงณโรงพยาบาลนาน้อยโดยมีนายแพทย์วิษณุมงคลคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อยนายชัดพัฒพาณิชย์ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านพร้อมทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางดูแลผู้ป่วยนายชัดพัฒรพาณิชย์ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านกล่าวว่าขณะนี้ทีมสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการติดตามอาการของผู้ป่วยทุกรายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่ยังต้องเฝ้าระวังพร้อมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนเหตุการณ์และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งนี้ประชาชนควรระมัดระวังการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบข้อมูลชัดเจนและหากเกิดอาการผิดปกติหลังรับประทานควรรีบพบแพทย์โดยทันทีด้านดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์กล่าวว่าสิ่งสำคัญในขณะนี้คือการติดตามอาการของผู้ป่วยทุกอย่างอย่างใกล้ชิดไม่ควรรอจนมีอาการทรุดหนักพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งแหล่งผลิตคุณสมบัติและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมการต่อจนการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.รวมถึงแนวทางการจำหน่ายและหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงพิจารณาเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและเร่งสื่อสารข้อมูลเตือนภัยไปยังประชาชนในขณะเดียวกันโรงพยาบาลนาน้อยได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อค้นหาสารปนเปื้อนหรือสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่อาจเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยส่วนทีมสอบสวนโรคอำเภอนาน้อยได้ลงพื้นที่สอบสวนเหตุการณ์แล้วขณะที่มีข้อมูลว่าสถานีตำรวจภูธรนาน้อยได้เข้าพบตัวแทนจำหน่ายเพื่อรับฟังข้อมูลและข้อกล่าวหานะครับเอาละสิครับสำหรับข้อชี้แจงจากตัวแทนจำหน่ายที่มีการกล่าวอ้างว่าอาการหน้าแดงตัวแดงหรือหลอดเลือดขยายตัวหลังรับประทานเป็นอาการผิดปกติจากผลิตภัณฑ์นั้นประเด็นยังกล่าวยังต้องตรวจสอบทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการเป็นทางการซะก่อนไม่ควรสรุปว่าเป็นอาการปกติหรือเกิดจากผลิตภัณฑ์โดยตรงจนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันโรงพยาบาลนาน้อยระบุว่าผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการดูแลจากทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีขณะนี้พ้นขีดอันตรายและปลอดภัยแล้วส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านขณะที่บางรายยังอยู่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการจนกว่าจะคงที่และปลอดภัยโร รงพยาบาลนาน้อยฝากเตือนประชาชนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่ยาใช้บำบัดบรรเทาหรือรักษาโรคได้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเช่นอ้างว่าสามารถล้างพิษในเลือดหรือรักษาโรคเรื้อรังให้หายขาดผู้ที่มีโรคประจำตัวควรรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ดีกว่าและหากสงสัยเกี่ยวกับยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้หรืออะไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนนะครับทั้งนี้ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสาเหตุโดยตรงของอาการป่วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงและผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์จะเป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินการต่อไปก็ต้องระมัดระวังนะครับตั้ง104รายครับเกิดเป็นอาการเดียวกันในนาทีเดียวกันเกือบตายไหมล่ะเหลืออีกเวลาอีกประมาณสัก10นาทีมาฟังข่าวอื่นข่าวนี้ข่าวนี้จากสำนักข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐออนไลน์ทีวีไทยรัฐวิสามัญ9ศพแก๊งขนยาเสพติดปะทะกับทหารเจอยิงดับที่ชายแดนแม่ฟ้าหลวงยึดยาไอได้272กิโลกรัมอันนี้เป็นการพาดหัวข่าวของไทยรัฐนะครับสำนักข่าวหัวเขียวเมื่อวันที่20ไม่ใช่เมื่อวันที่20เมื่อ20นาฬิกา10นาทีของวันที่28กันยายน2569กองร้อยทหารม้าที่1หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองจัดกำลัง2ชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากออกลาดตระเวนเฝ้าระวังและสกัดกั้นการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งเสพติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564บริเวณบ้านปางมะหันหมู่ที่8ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยมาด้วยกันประมาณ 15-17 คนเดินมาตามเส้นทางธรรมชาติในป่าพื้นที่ชายแดนโดยแต่ละคนนั้นจะมีการสะพายกระสอบที่ดัดแปลงเป็นเป้ลักษณะต้องสงสัยตั้ง 15-16-17 คนโดยประมาณนี้เจ้าหน้าที่สงสัยก็เลยแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นสะพายเป้อะไรมาแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวตอบด้วยการใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและไม่ทราบขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่เกิดการปะทะกับคนร้าย10นาทีตูมตามยิงกันไปปั้งทางนู้นยิงทางนี้ยิงแต่ทั้งฝ่ายสะพายเป้เนี่ยยิงก่อนเนี่ยยิงกับทหารไปเล่นกับทหารได้ไงแล้วก็คราวนี้ยิงกันประมาณ10นาทีกลุ่มกระบวนการก็ล่าถอยไปในพื้นที่ชายแดนล่าถอยไปละทหารมีเยอะกว่ามันไม่ล่าได้ไงไม่ล่าถอยได้ไง หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เสริมกำลังอีก3ชุดปฏิบัติการเข้าควบคุมพื้นที่ และเฝ้าตรวจตลอดทั้งคืนเพื่อป้องกันกลุ่มบุคคลดังกล่าวย้อนกลับมาในพื้นที่โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตกลางคืนมีแต่ต้องเฝ้ามองไม่สามารถที่จะออกจากพื้นที่ได้ทางเจ้าหน้าที่อ่ะเพราะไม่แน่ใจว่าทางฝ่ายตรงกันข้ามนะครับมีกำลังมากน้อยเพียงใดก็เลยควบคุมพื้นที่เหล่านั้นไว้เท่านั้นกระทั่งตอนเช้า 6:45 น.ของเมื่อวานวันที่29กันยายน2569เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจพิสูจน์พื้นที่เกิดเหตุเพราะไม่ปรากฏว่ามีคนพายเป้นั้นกลับมาอีกก็เลยเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุโดยรอบก็พบสมาชิกกลุ่มขบวนยาลักลอบลำเลียงยาเหล่านี้โอ้โหพบร่างที่หมดลมหายใจแล้ว9ร่างครับพวกสะพายเป้นั่นล่ะมีนามันถึงเงียบนอกจากนี้ยังพบกระสอบดัดแปลงจำนวน16กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดต้องสงสัยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนหรือที่เรานิยมเรียกกันว่ายาไอซ์นั่นแหละน้ำหนักประมาณกระสอบหนึ่งนี่น้ำหนักประมาณ17กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งหมดที่ยึดได้นี่272กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงเก็บยึดเป็นของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์และดำเนินการตามกฎหมายต่อไปตอนสายครับ10นาฬิกา30นาทีพลตรีสาธิตวัยยะนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้มอบหมายให้พันเอกสุพันธ์ร้อยยุทธผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนก่อนนำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านข้อมูลการข่าวเจ้าหน้าที่ระบุว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวมีพฤติการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยโดยยาเสพติดล็อตดังกล่าวเชื่อว่ามีแหล่งผลิตอยู่ในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยในเขตเมืองว้าประเทศเมียนมาและใช้กลุ่มชาวเขาชาติพันธุ์ลาหูชาวเขาเผ่าลาหูที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศไทยเหตุปะทะครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนของกองทัพบกโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้กำชับหน่วยป้องกันชายแดนเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจและสกัดกั้นขบวนการลักลอบยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยขณะที่พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกำลังผาเมืองได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกทะลักลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทยสู้อะไรไปสู้กับทหารนะครับทหารน่ะไม่ได้สนใจแล้วนะยังไงเขาก็ซัดเลยแหละตายไป9ศพครับโอ้ยเวลาจะหมดแล้วสลดเหลือเกินครับรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองกี่เสียชีวิตกระทันหันขณะเข้าตรวจน้ำท่วมในจังหวัดบุรีรัมย์ เวลาหมดแล้วครับฟืนฟืนไฟไฟจุดธูปจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้าหุงข้าวต้มแกงก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนโปรดตรวจสอบดูฟืนไฟบนเตาไฟในหิ้งพระและการจุดยากันยุงเตารีดเตาแก๊สถอดปลั๊กปิดล็อกให้เรียบร้อยประตูหน้าต่างปิดลูกกรอนให้แน่นหนาทรัพย์สินที่มีค่าให้เก็บเข้าไว้ในบ้านทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและ
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเราเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือในพระคัมภีร์จากเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าในพระคัมภีร์ของเราเล่มนั้นน่ะเล่มสมบูรณ์นั้นน่ะมีหนังสือทั้งหมด72เล่มอยู่ในนั้นก็มีพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่านั้นมี45เล่มและพระคัมภีร์ใหม่ก็มี27เล่มเมื่อรวมกันแล้วเขาเรียกว่าพระคัมภีร์พี่น้องครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเตือนศิษย์ของพระองค์ว่าอย่าหันหลังอย่ามองไปข้างหลังนะครับอย่ามองไปข้างหลังเป็นศิษย์ของพระองค์ทั้งทีก็ต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับแม้พระองค์ในสมัยนั้นชีวิตของพระองค์จะลำบากจริงๆไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีบ้านอยู่หลังคาของพระองค์ก็อาจจะเป็นฟ้าเป็นร่มไม้บ้างแล้วก็ เวลาที่พระองค์บอกกับศิษย์บอกนี่มาดูสิพระองค์อยู่อย่างไรสุนัขจิ้งจอกยังมีพระองค์นกยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็พูดตอบแก่คนที่บอกว่าข้าแต่พระองค์ลูกจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวเมื่อพูดอย่างนี้แล้วบางทีก็ถอยเลยไม่เห็นมีอะไรที่จะน่าปรารถนาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์แล้วจะอยู่ได้อย่างไรบางคนจะคิดนั้นบางทีในชีวิตของพวกเราเนี่ยติดตามพระคริสต์เจ้ามาเนี่ยทั้งนักบวชพระสงฆ์และคฤหัสถ์เนี่ยบางทีพระองค์ก็เชิญพวกเราเป็นศิษย์ของพระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าให้เดินหน้าไปอย่ามองไปข้างหลังนะครับถ้าหากว่าเรายังมีความห่วงใยอยู่กับข้างหลังของเราแล้วเราก็จะไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้อย่างไรแต่ติดตามพระคริสต์เจ้าเนี่ยเราจะพะวงหน้าพะวงหลังมันจะกลัวเสียชื่อเสียงเป็นข้าราชการต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องมาดูด้วยว่าในฐานะคริสตชนเนี่ยประกาศไปสิว่าเราเนี่ยเป็นคริสตชนและจะทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับในรัศมีของศาสนาเนี่ยเขามีพิธีกรรมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เคยบังคับให้คาทอลิกทำสิ่งที่เป็นพิธีกรรมของทางพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสำแดงออกมาว่านี่ผมเป็นคาทอลิกหนูเป็นคาทอลิกฉันเป็นคาทอลิกฉะนั้นฉันจะทำสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่เสียดายว่าถ้าบอกว่าเป็นคาทอลิกแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ต้องเสียดายเพราะนี่ก็คือน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าที่อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์นั้นแสดงสปิริตหรือแสดงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและพระบิดาเจ้าจะประทานรางวัลตอบแทนให้เราไม่โลกนี้ก็โลกหน้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังมิรักแฟนเพลงทุกคนทุกท่านครับผมมนสกลทวาปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใบนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณนะครับท่านผู้ฟังที่แนะนำเพลงเข้ามาในวันนี้นะครับทั้งทางโซเชียลมีเดียนะครับทางแชททางไลน์ทาง Messenger แล้วก็ทางโทรศัพท์มนขับรถอยู่ก็มีโทรศัพท์เข้ามาแนะนำเพลงนะครับแล้วก็เข้ามานั่งในห้องจัดรายการก็มีมิตรแฟนเพลงแนะนำเพลงเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับน้องปิ๊กก็มนก็ขอขอบคุณเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาแม้ว่าจะช่วงนี้นะครับสุขภาพจะไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่นะครับตอนแรกก็ปวดฟันไปถอนฟันตอนหลังมาอีกวันสองวันยังไม่ได้หายปวดฟันเลยฝนตกเข้าป่าหาเห็ดนะหาเก็บเห็ดแล้วคราวนี้ก็ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านเกิดวูบขึ้นมาล้มคว่ำหน้าตายับเยินเสียหายตอนนี้วันนี้นะได้ไปล้างแผลทำแผลอยู่นะครับกับหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่แล้วก็ยังมีแนะนำเพลงเข้ามาอีกอยู่นะครับแล้วก็มีรายงานให้ฟังว่าฟังรายการชัดเจนดีนะครับตั้งแต่รายการของไก่วุฒิกายทองกันตังมาถึงต้อยสมจิตและมาถึงรายการของมนสกลทวาปีนะครับสำหรับป้าต้อยช่างเศษนะครับสามคนนี้มนสกลทวาปีและพวกเราสามหนุ่มสามมุมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ฟังและรายงานตลอดจนแนะนำเพลงเข้ามาสำหรับเพลงที่ท่านผู้ฟังได้ฟังผ่านไปนะครับก็ฝากให้กำลังใจกับหลายๆท่านนะที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านที่ฟังทางออนไลน์ฟังอยู่ทางต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนะครับในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ตอนล่างนะครับแถวอุบลสุรินทร์นะอันนี้ก็เราขอฝากเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันและก็ขอขอบคุณทางผู้อุปถัมภ์รายการนะครับวิบุญชัยคอนกรีตอนันตชัยวัสดุก่อสร้างสายรุ้งหลังคาเหล็กห้างมณฑลจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์แล้วก็ขอบคุณสุดท้ายก็คือสทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชโนดตำบลหางหงนะครับมาฟังเพลงต่อนะฮะสำหรับเพลงต่อไปเมื่อกี้นี้เพลงได้ดีเพราะเมียนี่เพลงหนุ่มแจกไล่เบอร์อยากให้เธอรู้อีกแล้วก็หัวใจน้อยใจเมื่อกี้นี้เล่นเพลงอะไรไปแล้ว
1: ได้ด
0: ี
1: เพราะเมีย
0: ได้ดีพอมีผ่านไปเนาะหนุ่มแจกรักฟังแล้วใช่ไหมที่โทรมาทวงอีกอะนะกลัวไม่ได้ฟังอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ฟังไปเรียบร้อยฝากให้กับหนุ่มหนองสะสาวลูกสองนะครับแล้วก็สาวอะไรนี่ข้าวกล้องนะครับแล้วก็เจ๊เหมยด้วยนะครับเทศบาลหนองลาดด้วยนะฮะแล้วก็มาฟังต่อครับเพลงต่อไปน้อยใจของเดวิดในนี้จากป้าต้อยนะฝากทุกคนและฝากสามหนุ่มสามมุมนะครับแล้วก็อยากให้เธอรู้สุชัยงามใช่หรือเปล่าอยากให้เธอรู้สุชัยงามและก็น้อยใจของเดวิดฝากให้กับทุกคนทุกท่านติดตามเชิญครับ

ครับก็ขออนุญาตพูดถึงผู้อุปถัมภ์รายการนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ถ้าว่าท่านต้องการปูนซีเมนต์ผสมเสร็จนะครับต้องการสิ่งเหล่านี้อย่าลืมนะฮะอันนี้ต้องเป็นวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับหมอดำนะครับสำหรับวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นี่เป็นที่น่าเชื่อถือของพี่น้องประชาชนที่อยากจะได้ปูนผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานมอก.ควบคุมกำกับการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าทางสำนักงานเทศบาลหรืออบต.หรือหน่วยงานองค์กรโน่นนี่นะครับของเอกชนของราชการต้องการปูนซีเมนต์ผสมเสร็จและที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ราคาก็มาตรฐานครับอันนี้ก็ต้องไปที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เขามีรถหลายคันครับในการส่งนะฮะอันนี้สะดวกสบายแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดที่อยากได้รั้วนะครับรั้วคาวบอยอันนี้ท่านเคยเห็นไหมรั้วคาวบอยนะครับป้องกันการไอ้พวกสัตว์ที่จะเข้ามาบุกรุกในพื้นที่บริเวณบ้านเราหรือว่าท้องไร่ท้องนาเราก็ป้องกันได้ที่ดีที่สุดแล้วก็สำหรับเสารั้วนะฮะเป็นเสารั้วคอนกรีตอัดแรงที่จากใส่ลวดหนามอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดต้องการสั่งได้แล้วก็ทางวิบูลย์ชัยคอนกรีตก็ส่งถึงสถานที่นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับร้านค้าใดนะครับที่ต้องการผลิตภัณฑ์ต่างๆจากวิบูลย์ชัยคอนกรีตเอาไปขายอันนี้ร้านค้าเป็นร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างอ่ะเช่นว่าเสารั้วลวดหนามแผ่นพื้นอัดแรงรั้วคาวบอยนะครับทางวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จะส่งให้ในพื้นที่เฉพาะอย่างยิ่งอีสานตอนบนนะครับก็ได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและบึงกาฬประมาณ7จังหวัดนี้นะครับก็ส่งไปถึงที่และท่านก็เอาไปขายต่อได้ในราคามาตรฐานเดียวกันกับทางวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับและนอกจากนั้นอีกก็มีร้านอนันตชัยวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันและก็เจลิมเป็นผู้บริหารอยู่อันนี้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรเพราะฉะนั้นเรื่องวัสดุก่อสร้างเกลือดอิฐหินปูนทรายนะครับแล้วก็วัสดุก่อสร้างอื่นๆตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือช่างแล้วก็อุปกรณ์ประปาเครื่องประปามีพร้อมทุกชนิดทุกอย่างแล้วครับสำหรับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างก็อย่าลืมครับติดต่อมาได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ครับอ่ะจดไว้หน่อยนะครับจะได้ติดต่อง่ายหรือว่าท่านไม่ได้ต้องการติดต่อเองนะครับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงถ้าหากว่าเขาอยากจะได้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ถ้าท่านมีแล้วท่านก็แบ่งปันเพื่อนได้เบอร์นี้ครับเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ081081นะครับต่อมาอีกครับ954954ครับต่อมาเหลืออีก4ตัวครับอีก4ตัวท้ายนี่ก็คือ71737173รวมทั้งสิ้น10ตัวครับวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ก็คือ081594 0819540
7173 0819547173นะครับแล้วก็ในรักษาเดียวกันนะฮะอันนี้ก็ค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของก่อการก่อสร้างแต่ส่วนใหญ่แล้วมุ่งไปทางหลังคาหลังคาบ้านน่ะสังกะสีมุงหลังคาหรือว่าเมทัลชีทสังกะสีแบบใหม่รุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียก็ต้องไปที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กรีดลอนตรงลอนสเปนนะครับก็ที่นี่เลยนะที่โรงงานอยู่ที่สายรุ้งหลังคาเหล็กที่ท่าแร่นะครับและนอกจากนั้นอีกนะครับก็มีแบบ PU Foam PU Foam นี้ก็คือการรีดแผ่นโฟมรีดโฟมนะครับติดกันกับแผ่นพื้นไอแผ่นเมทัลชีตนะครับเวลามุงหลังคาคว่ำลงมาทางแผ่นโฟมนี่นะครับแล้วคราวนี้ก็มันจะป้องกันเสียงดังจากฝนตกปกติธรรมดาและเสียงเมทัลชีตนี่มันดังมากแล้วก็ยังป้องกันความร้อนด้วยนะฮะแล้วยังมีเมทัลชีตแบบรอนที่เอาไปทำแนวรั้วตั้งนะครับอันนี้เป็นเมทัลชีตอีกแบบหนึ่งที่สวยงามมากและก็แข็งแรงทนทานสำหรับสร้างรั้วสร้างประตูรั้วนะครับและนอกจากนี้อีกครับที่ท่านยังต้องการอยู่ก็คือแบบPU Foam แบบ Snap Lock นะฮะและยังมีอีกหลายอย่างสำหรับทางท่านที่ต้องการนะฮะแล้วอุปกรณ์เครื่องมือช่างพวกสีทาบ้านนะครับอันนี้ก็มีสายรุ้งหลังคาเหล็กของช่างอาร์ตเจสุมโอและอยากจะฝากอีกอันหนึ่งก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุไฟฟ้าตลอดจนไฟฟ้าแสงอาทิตย์หรือว่าไฟฟ้าโซลาเซลล์นะครับและก็บ้านนกดาวมีพร้อมครับยินดีนะสำหรับท่านที่ต้องการเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้วัสดุก่อสร้างทั้งหลายเบอร์โทรศัพท์นะครับของสายรุ้งหลังคาเหล็กนะช่างอาร์ตเจส้มโอก็คือเบอร์โทรศัพท์เบอร์2เบอร์นี้เบอร์ที่1นะครับ093 479 4801 093 479 4801เบอร์ที่2ครับ092270 2842 2842ทั้งหมด10ตัวหมายเลขที่2นี่ก็คือ092 270 2842นะครับมาฟังเพลงกันต่อนะสำหรับช่วงนี้เพลงต่อไปก็เป็นเพลงที่ได้และรับการแนะนำเข้ามาจากเจ๊เหมยทุ่งมนตำบลเชียงเครือบ้านทุ่งมนเพลงฮักน้องตอนเมานะครับเจ๊เหมยฝากไปให้กับทั้งหนุ่มแจกรักด้วยนะครับฝากให้กับญาติเพื่อนฝูงทั้งในตัวเมืองสกลนครนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งจากน้องสาวครับตุเสรีพัฒน์เนื่องจากว่าญาติและพี่น้องลูกหลานของตุเสรีพัฒน์ก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็น้ำท่วมสถานที่ทำการทำงานบ้านอยู่อาศัยเพราะนั้นก็เลยแนะนำเพลงนี้เข้ามาครับตุเสรีพัฒน์น้ำท่วมของสอนคีรีศรีประจวบแล้วก็ฝากให้กับโลกบ้านปนาสามัคคีป้าต้อยป้าคะหนึ่งนิดนะครับแล้วก็อึงบ้านป่าพนาวันตลอดจนสามหนุ่มสามมุม
น้ำมนต้อยสมจิตและก็ไก่วุฒิไกรทองอันตาขอบคุณมากนะครับตุเสรีพัฒน์แล้วก็ยังบอกว่าฝากให้กำลังใจไปนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่เจอภาวะภัยธรรมชาติน้ำท่วมนะฮะขอเป็นกำลังใจให้บอกว่าอย่างนั้นนะครับก็มาฟังกันต่อเลยครับสองเพลงครับจากเจ๊เหม๋ยฮักหนองตอนเมาและจากตุเสรีพัฒน์น้ำท่วมสอนคีรีเชิญครับ

สำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่รักทุกท่านมนสกลทวาปีก็ขอพูดถึงผู้อุปถัมภ์รายการอีกเป็นช่วงสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณท่านที่แนะนำเพลงเข้ามาแต่ว่าแค่ฟังไปช่วงละ2 เพลง 2 เพลงนะครับก็ยังเล่นไม่หมดอยู่แต่อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจนะครับมนสกลทวาปีจะไม่ลืมทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลังไม่ได้ฟังทันวันนี้เนื่องจากเวลาหมดนะฮะก็ไปฟังในช่วงของวันถัดไปอย่าได้น้อยอกน้อยใจมนสกลทวาปีรักแฟนเพลงของตัวเองทุกคนนะครับสำหรับพูดถึงผู้ถามรายการรายนี้นะครับภาคของชวนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถ้าหากว่าท่านต้องการสินค้าทางด้านการเกษตรนะครับเริ่มต้นที่ข้าวสารก่อนมีทั้งข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้า

รำข้าวปลายข้าวเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูกตามฤดูกาลนะครับเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวโพดเมล็ดพืชล้มลุกอย่างอื่นๆอีกนะครับถ้าท่านต้องการมาสอบถามได้เขามีนะครับเป็นซองบรรจุอยู่แล้วก็นอกจากนั้นเมื่อปลูกพืชเสร็จนะครับก็มาเรื่องของปุ๋ยครับปุ๋ยก็ปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็มีทั้งแบบเป็นปุ๋ยน้ำนะฮะมีทั้งเป็นแบบฉีดพ่นเพื่อดูแลรากดูแลลำต้นดูแลผลดูแลใบและก็นอกจากนี้อีกนะครับยาปราบศัตรูพืชฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าหญ้าฆ่าแมลงฆ่าเชื้อราแล้วก็ยังมีสเปรย์นะพวกสเปรย์เชนไรฆ่ามดฆ่าปลวกฉีดพ่นเลยทันทีนะฮะนอกจากนั้นนะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้เชือกไนลอนก็มีเชือกไนลอนขนาดต่างๆท่านใดที่อยากได้ตาข่ายสีฟ้าสีเขียวสแลนกันแดดอยากได้ดินปลูกพืชที่มีเป็นถุงนะครับตลอดจนอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรอื่นๆใบมีดเครื่องตัดหญ้านะครับแม้กระทั่งหลอดไฟฟ้าหลอดไฟ LED ก็มีแล้วก็เครื่องมือสำหรับดักกุ้งดักปลาที่ดักตามแหล่งน้ำหรือว่าในบ่ออันนี้ก็มีนะฮะเอาเป็นว่าทุกอย่างนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของสินค้าด้านการเกษตรก็ต้องนึกถึงห้างมือถือจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนท่าแร่ศรีสงครามหลังตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ครับเสียแอร์เจวันยินดีต้อนรับทุกท่านคราวนี้มาถึงเรื่องของสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับผู้ผลิตหรือโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านสำหรับครอบครัวสำหรับโรงงานสำหรับหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับถ้าท่านต้องการโต๊ะทำงานเก้าอี้ม้านั่งม้ายาวนะครับตู้เก็บสิ่งของตู้เสื้อผ้านะครับหรือว่าชั้นวางของตู้โชว์สินค้าอะไรต่างๆนะครับตลอดจนเก้าอี้เป็นเก้าอี้ไม้เก้าอี้เหล็กเก้าอี้อลูมิเนียมมีครบหมดละเพราะฉะนั้นก็ต้องไปที่นี่เลยนะครับสทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชนดตำบลหางหงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่ถนนนิตโยนะครับจากบ้านธาตุจะไปทางท่าแร่ก็จะเห็นอยู่ทางฝั่งซ้ายมือจะมีลูกบอลลูนที่เป็นบอลลูนอัดลมนะครับปลิวเหมือนกับคนกวักมือเรียกเนี่ยนะฮะท่านจะเห็นอยู่ฝั่งทางซ้ายมือถ้าจากบ้านธาตุไปทางท่าแร่จากท่าแร่มาบ้านธาตุนี่จะเข้าตัวเมืองสกลนครหรือจะไปทางอุดรธานีนี่มันก็จะผ่านนะครับก็จะอยู่ฝั่งทางขวามือนะครับเอาละคราวนี้ก็ต้องส่งท้ายกันด้วยเพลงต่อไปนี้ไม่หมดทุกเพลงนะครับก็เอาไว้ฟังวันใหม่กระทั่งสาวสวยสวนมะพร้าวนี่นะครับก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจนะวอนหลวงพ่อรวยนะครับเดี๋ยวค่อยวอนแล้วก็แก้วตาขาล็อกส่วนทางชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนแล้วแต่วาสนานะครับแล้วก็แม่คูณก็บัญชารักแล้วก็อบต.วาดนี่ไม่ใช่สาวใหญ่สาวใหญ่สาวนาพนิจรแล้วก็น้องปิ๊กนี่ขอทางแชทมานะตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับบอกว่าไปหาหมอล้างแผลก็คือขอเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดของอ้อนเกวลินฝากให้กับตัวเองฝากให้กับสามหนุ่มสามมุมและก็ทุกคนทุกเสียงทุกสายที่ฟังด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะครับรักเธอไม่มีวันหยุดจากน้องปิ๊กนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือบัญชารักสวัลีภกาพันธ์จากทางแม่คูณชมรมคนมักม่วนเพลงใดที่
ยังเล่นไม่หมดนะครับก็ต้องขอเวลาเอาไว้วันต่อวันพรุ่งนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือสาวนาพระเนจรเพราะนั้นเพลงที่จะเล่นได้ต่อไปนี้รักเธอไม่มีวันหยุดบัญชารักสาวนาพระเนจรประมาณนี้นะฮะช่วงนี้มนต์สกลทวาปีก็ขอล่ำลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเราเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือในพระคัมภีร์จากเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าในพระคัมภีร์ของเราเล่มนั้นน่ะเล่มสมบูรณ์นั้นน่ะมีหนังสือทั้งหมด72เล่มอยู่ในนั้นก็มีพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่านั้นมี45เล่มและพระคัมภีร์ใหม่ก็มี27เล่มเมื่อรวมกันแล้วเขาเรียกว่าพระคัมภีร์พี่น้องครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเตือนศิษย์ของพระองค์ว่าอย่าหันหลังอย่ามองไปข้างหลังนะครับอย่ามองไปข้างหลังเป็นศิษย์ของพระองค์ทั้งทีก็ต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับแม้พระองค์ในสมัยนั้นชีวิตของพระองค์จะลำบากจริงๆไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีบ้านอยู่หลังคาของพระองค์ก็อาจจะเป็นฟ้าเป็นรถร่มไม้บ้างแล้วก็ เวลาที่พระองค์บอกกับศิษย์บอกนี่มาดูสิพระองค์อยู่อย่างไรสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็พูดตอบแก่คนที่บอกว่าข้าแต่พระองค์ลูกจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวเมื่อพูดอย่างนี้แล้วบางทีก็ถอยเลยไม่เห็นมีอะไรที่จะน่าปรารถนาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ที่จะอยู่ได้อย่างไรบางคนจะคิดนั้นบางทีในชีวิตของพวกเราเนี่ยติดตามพระคริสต์เจ้ามาเนี่ยทั้งนักบวชพระสงฆ์และคฤหัสถ์เนี่ยบางทีพระองค์ก็เชิญพวกเราเป็นศิษย์ของพระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าให้เดินหน้าไปอย่ามองไปข้างหลังนะครับถ้าหากว่าเรายังมีความห่วงใยอยู่กับข้างหลังของเราแล้วเราก็จะไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้อย่างไรแต่ติดตามพระคริสต์เจ้าเนี่ยเราจะพะวงหน้าพะวงหลังมันจะกลัวเสียชื่อเสียงเป็นข้าราชการต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องมาดูด้วยว่าในฐานะคริสตชนเนี่ยประกาศไปสิว่าเราเนี่ยเป็นคริสตชนและจะทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับในรัศมีของศาสนาเนี่ยเขามีพิธีกรรมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เคยบังคับให้คาทอลิกทำสิ่งที่เป็นพิธีกรรมของทางพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสำแดงออกมาว่านี่ผมเป็นคาทอลิกหนูเป็นคาทอลิกฉันเป็นคาทอลิกฉะนั้นฉันจะทำสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่เสียดายว่าถ้าบอกว่าเป็นคาทอลิกแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ต้องเสียดายเพราะนี่ก็คือน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าที่อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์นั้นแสดงสปิริตหรือแสดงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและพระบิดาเจ้าจะประทานรางวัลตอบแทนให้เราไม่โลกนี้ก็โลกหน้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ทำคุณไว้เถิดจะเกิดผลชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งก็ไปรับประทานอาหารค่ำในภัตตาคารเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงปารีสทั้งคู่อริดอร่อยกับอาหารมื้อนั้นพร้อมกับสนุกสนานกับการสนทนาที่เต็มไปด้วยความรักจนเวลาผ่านไปถึงตอนดึกถึงเวลาต้องปิดร้านชายหนุ่มก็ล้วงกระเป๋าเพื่อนำเงินมาชำระค่าอาหารแต่กลับพบว่ากระเป๋าเงินไม่อยู่แล้วเขาจึงบอกกับเด็กเสิร์ฟอาหารว่าเขาไม่มีเงินชำระค่าอาหารเด็กเสิร์ฟจึงไปบอกเจ้าของร้านเมื่อเจ้าของร้านทราบเรื่องก็เดินมาที่โต๊ะของลูกค้าคู่สุดท้ายในคืนนี้พร้อมกับพูดทักทายว่าผมมองออกว่าคุณทั้งสองคงมาหันนิมูลกันที่ร้านผมผมขอต้อนรับที่ให้เกียรตินี้แก่ร้านของผมอาหารและไวน์เป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าคงอร่อยสำหรับโอกาสอันสวยงามนี้นะครับสำหรับเรื่องกระเป๋าเงินของคุณหายนั้นไม่เป็นไรครับที่ไม่มีเงินชำระค่าอาหารเป็นอันว่ามื้อนี้ on the house ครับก็หมายถึงทางร้านรับเองครับทานฟรีถือเป็นของขวัญวันแต่งงานของคุณทั้งสองก็แล้วกันแล้วคุณมีเงินที่จะนั่งแท็กซี่ไปที่พักของคุณหรือเปล่าล่ะชายหนุ่มตอบด้วยเสียงเอียงอายว่าไม่มีเลยแม้แต่เหรียญเดียวเจ้าของร้านจึงเสริมต่อว่าเอาเงินค่าแท็กซี่นี้ติดตัวไปด้วยขอให้มีความสุขสำหรับครอบครัวใหม่ครับชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งคู่ถึงกับตะลึงไม่คิดว่าจะพบผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ได้ดีถึงขนาดนี้ชายหนุ่มจึงเอ่ยด้วยเสียงเครียดในลำคอสำนึกถึงบุญคุณว่าขอบคุณสำหรับน้ำใจดีของคุณเหตุการณ์คืนนี้เราจะไม่มีวันลืมและวันหนึ่งในภายภาคหน้าผมจะทำให้ภัตตาคารของคุณมีชื่อเสียงระดับโลกเลยชายหนุ่มเจ้าของร้านเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ตอบด้วยเสียงที่มีอารมณ์ขันว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นดอกขอเพียงแต่ให้คุณมารับประทานอาหารอีกพร้อมกับมีเงินติดตัวมาชำระด้วยก็แล้วกันหลายปีต่อมาชายหนุ่มที่ให้คำมั่นไว้กับเจ้าของภัตตาคารก็ได้ทำตามที่ตนเองพูดเขาได้เขียนละครเวทีชื่อเมอรี่วินโดว์ที่มีชื่อและในเรื่องนี้มีเพลงร้องเกี่ยวกับภัตตาคารแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเขาให้ชื่อเพลงนี้ตามชื่อภัตตาคารที่เขาและภรรยาไปฉลองฮันนีมูนคือคาเฟ่แม็กซิมหลังการแสดงของละครเวทีนี้ภัตตาคารเล็กๆที่ไม่เป็นที่รู้จักในชื่อคาเฟ่แม็กซิมก็ได้กลายเป็นภัตตาคารโด่งดังภายในพริบตาไม่ใช่เฉพาะในปารีสแต่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเจ้าของภัตตาคารเปรยกับตนเองว่าเขาคิดไม่ถึงเลยว่าความเมตตาอารีที่เขาแสดงแก่คู่แต่งงานใหม่ซึ่งเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้ประพันธ์บทละครเวทีจะส่งผลตอบแทนที่ดีถึงเพียงนี้จากเอกสารกลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์กลุ่มพระสังฆราช7ธันวาคม2017

พระเจ้าข้าโปรดอย่าให้ลูกตัดสินคนอื่นจนกว่าลูกจะได้เดินในรองเท้าของเขาดูสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์จากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราช

ระยะทางไม่สำคัญเมื่อรากของความสัมพันธ์ของคุณแข็งแรงพอระยะทางไม่สำคัญเมื่อรากของความสัมพันธ์ของคุณแข็งแรงพอจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจใน

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
0: ดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
0: ดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
3: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ทำไมพระวรสารโดยนักบุญยอนถึงไม่เหมือนอีก3เล่มที่เหลือเลย 1. บทนำชาย4คนรอบกองไฟกับการเล่าเรื่องพระเยซูลองจินตนาการถึงชาย4คนในโลกโบราณที่เคยรู้จักพระเยซูหรือรู้จักคนที่เคยพบพระองค์นั่งล้อมวงรอบกองไฟแล้วเล่าเรื่องของพระองค์ให้ฟังชายคนแรกมาระโกสเล่าเรื่องอย่างเร่งรีบตื่นเต้นใช้คำว่าทันใดนั้นซ้ำๆเน้นความรวดเร็วปาฏิหาริย์และพลังอันหยุดไม่ได้ของพระเยซูในแคว้นกาลิลีชายคนที่สองมัทธิวส์เล่าอย่างระมัดระวังมีโครงสร้างเหมือนครูเน้นย้ำว่าพระเยซูคือผู้ทำให้คำพยากรณ์และพระสัญญาโบราณในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงชายคนที่สามลูกาสมีความเข้าอกเข้าใจและอบอุ่นเป็นพิเศษเล่าถึงคนยากจนผู้หญิงและคนนอกสายตาที่คนอื่นมองข้ามพระเยซูในมุมนี้จะร้องไห้และใส่ใจผู้คนชายคนสุดท้ายยอนนั่งเงียบมาตลอดเขาอายุมากที่สุดและใช้เวลาหลายทศวรรษในการตกผลึกสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินเมื่อเขาพูดเขาไม่ได้เริ่มเล่าจากเรื่องการประสูติการรับพิธีล้างหรือประวัติศาสตร์ใดๆแต่เขาเริ่มจากจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งว่าในปฐมกาลพระวจนะทรงดำรงอยู่และพระวจนะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะทรงเป็นพระเจ้า 2. โลกของ Synoptic Gospels มัทธิวมาระโกและลูกาถูกเรียกว่าพระวรสารสาทัศน์มาจากภาษากรีกที่แปลว่ามองเห็นร่วมกันเพราะทั้ง3เล่มนี้สามารถนำมาวางเปรียบเทียบกันแบบเคียงข้างได้มีโครงเรื่องและการใช้ภาษาที่คล้ายคลึงกันมากเช่นพระเยซูรับพิธีล้างโดยยอนถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารเรียกสาวกสอนเป็นอุปมาเช่นเรื่องผู้หว่านพืชบุสุรุสุรายรักษาคนป่วยเลี้ยงคน 5,000 คนคีลาเข้าเยรูซาเล็มถูกทยศถูกตรึงกางเขนและฟื้นคืนพระชนภูมิศาสตร์ใน3เล่มนี้พระเยซูทำพันธกิจส่วนใหญ่ในแคว้นกาลิลีทางเหนือซึ่งเป็นเขตชนบทของชนชั้นแรงงานและเดินทางลงใต้มายังกรุงเยรูซาเล็มเพียงครั้งเดียวในตอนท้ายสุดเพื่อร่วมเทศกาลปัสกาและสิ้นพระชนใช้เวลาเล่าพันธกิจประมาณ1ปีหรือน้อยกว่า 3. แผนที่และเวลาที่เปลี่ยนไปในยอนเมื่อเปิดอ่านยอนสิ่งแรกที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงคือภูมิศาสตร์และเวลาพระเยซูในยอนเข้าออกกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูดีบ่อยมากเดินทางขึ้นลงระหว่างกาลิลีและเยรูซาเล็มหลายครั้งเพื่อร่วมเทศกาลต่างนักวิชาการนับเทศกาลปัสกาในยอห์นได้ถึง 3-4 ครั้งหมายความว่าพันธกิจของพระเยซูในเล่มนี้ยาวนานถึง3ปีในเชิงประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยึดตามกรอบเวลา3ปีของยอห์นเพราะสอดคล้องกับวิถีชีวิตและปฏิทินเทศกาลของยิวมากกว่าแต่อย่าลืมว่าผู้เขียนไม่ได้ตั้งใจเขียนแค่รายงานประวัติศาสตร์แต่เขียนเพื่อสื่อถึงความหมายทางเทววิทยา 4. เรื่องราวที่หายไปในยอห์นน่าแปลกใจที่เหตุการณ์สำคัญและโด่งดังที่สุดในคริสตศิลป์หลายเรื่องไม่มีอยู่ในยอห์นเลยแม้แต่คำเดียวเช่นบทสวดข้าแต่พระบิดาคำเทศนาบนภูเขาและมหาลาภไม่มีคำอุปมาเลยสักเรื่องไม่มีเรื่องชาวสมาเรียใจดีหรือบุตรสุรุสุรายไม่มีเหตุการณ์จำแรงพระกายไม่มีการตั้งพิธีมหาสนิทในอาหารมื้อสุดท้ายไม่มีคำว่านี่คือกายของเรานี่คือโลหิตของเราไม่มีฉากที่พระเยซูทรงเป็นทุกข์จนเหงื่อไหลเป็นเลือดในสวนเกสเมนีทำไมถึงหายไปคาดว่าโยฮันรู้ว่ามีพระวรสารอีก3เล่มอยู่แล้วและชุมชนของเขาเคยอ่านแล้วเขาจึงไม่จำเป็นต้องเล่าซ้ำแต่เลือกที่จะเขียนเพื่อเจาะลึกและเติมเต็มในสิ่งที่เล่มอื่นไม่ได้บอก 5. เรื่องราวที่มีเฉพาะในยอห์นเท่านั้นเพื่อแลกกับสิ่งที่ตัดออกยอห์นให้เรื่องราวที่ลึกซึ้งและมีความเป็นมนุษย์สูงมากซึ่งเล่มอื่นไม่มีงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาปาฏิหาริย์แรกที่เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นเป็นฉากที่อบอุ่นและเรียบง่ายเพื่อช่วยกู้หน้าครอบครัวหนึ่งนิโคเดมัสฟาริสีผู้ทรงอำนาจที่แอบมาหาพระเยซูในตอนกลางคืนเพราะอยากรู้แต่กลัวคนเห็นและเป็นที่มาของคำพูดชื่อดังว่าต้องบังเกิดใหม่หญิงสมาเรียที่บ่อน้ำหญิงนอกสายตาที่มีสามีมาแล้ว5คนพระเยซูนั่งคุยกับเธอแบบตัวต่อตัวและยาวนานที่สุดในบรรดาพระวรสารทั้งหมดคนตาบอดแต่กำเนิดโยฮันใช้เนื้อหาถึง1บทเต็มเล่าถึงความวุ่นวายในสังคมหลังจากเกิดปาฏิหาริย์นี้ทั้งเพื่อนบ้านเพื่อนฟาริสีและพ่อแม่ที่ทะเลาะและสอบสวนกันลาซารัสการชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้ว4วันและมีประโยคที่สั้นแต่ทรงพลังที่สุดคือพระเยซูทรงกันแสงแสดงถึงความโศกเศร้าอย่างมนุษย์อย่างแท้จริงที่ทรงร้องให้รวมกับผู้สูญเสีย 6. ประกาศิตเราเป็นในขณะที่อีก3เล่มพระเยซูมักปิดบังฐานะของพระองค์แต่ในยอห์นพระเยซูประกาศตัวอย่างชัดเจนและสะเทือนขวัญคนยิวในยุคนั้นผ่านคำประกาศเราเป็นทั้ง7ประการได้แก่ 1. เราเป็นอาหารแห่งชีวิต 2. เราเป็นความสว่างของโลก 3. เราเป็นประตู 4. เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี 5. เราเป็นเหตุให้คนตายฟื้นและเป็นชีวิต
6. เราเป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิต 7. เราเป็นเถาองุ่นแท้คำว่าเราเป็นคือคำเดียวกับที่พระเจ้าทรงใช้เรียกพระองค์เองต่อหน้าโมเสสตรงพุ่มไม้ไฟและพีคที่สุดคือตอนที่พระองค์ตรัสว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็นซึ่งทำให้พวกผู้นำศาสนาถึงกับหยิบหินจะขว้างพระองค์เพราะรู้ว่าพระองค์กำลังประกาศตนเป็นพระเจ้า 7. บทอำลาอันยาวนานในพระวรสารอื่นอาหารมื้อสุดท้ายจะสั้นมากแต่ในยอห์นเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นยาวนานถึง5บทเต็มบทที่13ถึง17มีรายละเอียดที่งดงามเช่นพระเยซูทรงล้างเท้าสาวกการสัญญาเรื่องพระจิตเจ้าองค์ผู้ช่วยองค์ผู้ปลอบประโลมคำสอนเรื่องอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์เลยไม่มีความรักใดใหญ่กว่าการสละชีวิตเพื่อมิสหายเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงและฉากที่น่าทึ่งที่สุดคือพระเยซูทรงอธิษฐานออกเสียงเพื่อสาวกและเพื่อทุกคนที่จะมาเชื่อในภายหลังซึ่งหมายถึงคริสตชนในอีก 2,000 ปีต่อมาด้วย 8. ผู้เขียนพระวรสารและวัตถุประสงค์ตามประเพณีเชื่อว่าผู้เขียนคือยอห์นบุตรเซเบดีสาวกที่เป็นชาวประมงแต่สิ่งที่สวยงามคือผู้เขียนไม่เคยระบุชื่อตัวเองในเล่มนี้เลยแต่เรียกตัวเองว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักเขาใช้นิยามนี้แทนชื่อและตำแหน่งทั้งหมดของเขาในตอนท้ายยอห์นบอกวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าการที่บันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์สรุปเสียงของ4พระวรสารคือ 1. มัทธิวครูผู้สร้างหลักฐานอย่างรอบคอบ 2. มาระโกนักเล่าเรื่องที่เร่งรีบและตื่นเต้น 3. ลูกาผู้มีความเมตตามองหาใบหน้าของผู้คนในฝูงชน 4. ยอห์นนักคิดลึกซึ้งและนักเทววิทยาเขาเป็นชายชราที่ใช้เวลาทั้งชีวิตไม่ใช่แค่จำว่าพระเยซูพูดอะไรแต่เฝ้าถามว่ามันหมายความว่าอย่างไรและจบเล่มด้วยการตั้งคำถามซ้ำ3ครั้งกับเปโตรผู้ที่เคยปฏิเสธพระองค์3ครั้งว่าท่านรักเราไหม

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเราเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือในพระคัมภีร์จากเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าในพระคัมภีร์ของเราเล่มนั้นน่ะเล่มสมบูรณ์นั้นน่ะมีหนังสือทั้งหมด72เล่มอยู่ในนั้นก็มีพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่านั้นมี45เล่มและพระคัมภีร์ใหม่ก็มี27เล่มเมื่อรวมกันแล้วเขาเรียกว่าพระคัมภีร์พี่น้องครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเตือนศิษย์ของพระองค์ว่าอย่าหันหลังอย่ามองไปข้างหลังนะครับอย่ามองไปข้างหลังเป็นศิษย์ของพระองค์ทั้งทีก็ต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับแม้พระองค์ในสมัยนั้นชีวิตของพระองค์จะลำบากจริงๆไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีบ้านอยู่หลังคาของพระองค์ก็อาจจะเป็นฟ้าเป็นร่มไม้บ้างแล้วก็ เวลาที่พระองค์บอกกับศิษย์บอกนี่มาดูสิพระองค์อยู่อย่างไรสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็พูดตอบแก่คนที่บอกว่าข้าแต่พระองค์ลูกจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวเมื่อพูดอย่างนี้แล้วบางทีก็ถอยเลยไม่เห็นมีอะไรที่จะน่าปรารถนาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์แล้วจะอยู่ได้อย่างไรบางคนจะคิดนั้นบางทีในชีวิตของพวกเราเนี่ยติดตามพระคริสต์เจ้ามาเนี่ยทั้งนักบวชพระสงฆ์และคฤหัสถ์เนี่ยบางทีพระองค์ก็เชิญพวกเราเป็นศิษย์ของพระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าให้เดินหน้าไปอย่ามองไปข้างหลังนะครับถ้าหากว่าเรายังมีความห่วงใยอยู่กับข้างหลังของเราแล้วเราก็จะไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้อย่างไรแต่ติดตามพระคริสต์เจ้าเนี่ยเราจะพะวงหน้าพะวงหลังมัวแต่กลัวเสียชื่อเสียงเป็นข้าราชการต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องมาดูด้วยว่าในฐานะคริสตชนเนี่ยประกาศไปสิว่าเราเนี่ยเป็นคริสตชนและจะทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับในรัศมีของศาสนาเนี่ยเขามีพิธีกรรมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เคยบังคับให้คาทอลิกทำสิ่งที่เป็นพิธีกรรมของทางพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสำแดงออกมาว่านี่ผมเป็นคาทอลิกหนูเป็นคาทอลิกฉันเป็นคาทอลิกฉะนั้นฉันจะทำสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่เสียดายว่าถ้าบอกว่าเป็นคาทอลิกแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ต้องเสียดายเพราะนี่ก็คือน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าที่อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์นั้นแสดงสปิริตหรือแสดงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและพระบิดาเจ้าจะประทานรางวัลตอบแทนให้เราไม่โลกนี้ก็โลกหน้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมงขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115 ขอเชิญรับฟังรายการพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

30กันยายนระลึกถึงนักบุญเยโรมท่านเป็นผู้อุทิศตนศึกษาพระคัมภีร์และแปลพระคัมภีร์จากภาษาฮีบรูและกรีกเพื่อให้เราท่านมีโอกาสรู้จักพระเจ้ามากขึ้นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเพื่อรู้จักรักและติดตามพระเยซูเจ้าได้ดีที่สุดคือการอ่านพระคัมภีร์นักบุญเยโรมบอกเราว่าการไม่รู้จักพระคัมภีร์ก็คือไม่รู้จักพระเยซูเจ้านั่นเองวันนี้ในพระวรสารพระเยซูเจ้าตั้งเงื่อนไขในการเป็นศิษย์ของพระองค์คือ 1. ต้องพร้อมรับใช้พระเจ้าเหมือนพระแม่มาริยา 2. ต้องรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาและไม่ใช่เพียงบางเวลาเท่านั้น 3. ต้องรับใช้พระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดความสามารถ 4. การเป็นศิษย์ของพระองค์ต้องตลอดชีวิตเข้าทํานองที่ว่าซื้อตั๋วใบเดียวไม่คิดถึงขากลับนั่นเองพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนที่ถือคันไถแล้วยังเหลียวหลังก็ไม่เหมาะสำหรับพระอาณาจักรของพระเจ้าข้อที่5เขาต้องฟังพระเจ้าเพื่อทราบว่าพระองค์ต้องการอะไรและดังนี้เขาจึงต้องสวดภาวนาและอ่านพระวาจาสม่ำเสมอและ6ประการสุดท้ายเขาต้องอดทนแบกกางเขนเดินตามพระเยซูเจ้าขึ้นเขากันวาริโอขอให้เราทุกคนเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าจงภูมิใจเสมอ

ความเป็นมาของภาพแม่ระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเนื้อพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปาฏิหาริย์คุณพ่อยาคอบเรมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูบกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอสเมเลคอนเมคิออร์สมิธเนอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐาน

มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธและความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรูจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซเดลทาลาในกรุงบัวโนสไอเรสปรากฏการผู้แสวงบุญทุกวันที่8ของเดือนผู้คนนับพันมาเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อนำปมชีวิตของตนมาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้ปมมักจะทำตามขั้นตอนง่ายๆคือตั้งชื่อให้กับปมหรือปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือมองปัญหาตรงหน้าและวางมันไว้ในมือของพระแม่มารีสวดภาวนาต่อเนื่องเป็นเวลา9วันและให้เวลากับแม่พระในการคลี่คลายปมโดยตระหนักว่าบางปมอาจแก้ได้ทันทีแต่บางปมต้องใช้ความอดทนและไม่มีปมใดที่นั่นเกินกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าบทสรุปการเชิญชวนขอเชิญชวนให้ผู้ชมผู้ฟังร่วมกันภาวนาฝากปมปัญหาในใจไว้กับพระแม่มารีเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยพระหันสถานของพระเป็นเจ้า

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: น้ำทำรงชีวิตยอห์นบทที่4ข้อ10
1: พระวาจาของพระเป็นเจ้าเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตจิตวิญญาณของคริสตชนผู้ใดยึดมั่นและปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะมีชีวิตอยู่ได้พระวาจาของพระเป็นเจ้าจึงถูกเรียกว่าน้ำทำรงชีวิตดังที่พระเยซูเจ้าได้ทรงบอกหญิงชาวซามาเรียคนนั้นว่า
2: ถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เจ้า

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเราเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือในพระคัมภีร์จากเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าในพระคัมภีร์ของเราเล่มนั้นน่ะเล่มสมบูรณ์นั้นน่ะมีหนังสือทั้งหมด72เล่มอยู่ในนั้นก็มีพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่านั้นมี45เล่มและพระคัมภีร์ใหม่ก็มี27เล่มเมื่อรวมกันแล้วเขาเรียกว่าพระคัมภีร์พี่น้องครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเตือนศิษย์ของพระองค์ว่าอย่าหันหลังอย่ามองไปข้างหลังนะครับอย่ามองไปข้างหลังเป็นศิษย์ของพระองค์ทั้งทีก็ต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับแม้พระองค์ในสมัยนั้นชีวิตของพระองค์จะลำบากจริงๆไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีบ้านอยู่หลังคาของพระองค์ก็อาจจะเป็นฟ้าเป็นร่มไม้บ้างแล้วก็ เวลาที่พระองค์บอกกับศิษย์บอกนี่มาดูสิพระองค์อยู่อย่างไรสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็พูดตอบแก่คนที่บอกว่าข้าแต่พระองค์ลูกจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวเมื่อพูดอย่างนี้แล้วบางทีก็ถอยเลยไม่เห็นมีอะไรที่จะน่าปรารถนาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์แล้วจะอยู่ได้อย่างไรบางคนจะคิดนั้นบางทีในชีวิตของพวกเราเนี่ยติดตามพระคริสต์เจ้ามาเนี่ยทั้งนักบวชพระสงฆ์และคฤหัสถ์เนี่ยบางทีพระองค์ก็เชิญพวกเราเป็นศิษย์ของพระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าให้เดินหน้าไปอย่ามองไปข้างหลังนะครับถ้าหากว่าเรายังมีความห่วงใยอยู่กับข้างหลังของเราแล้วเราก็จะไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้อย่างไรแต่ติดตามพระคริสต์เจ้าเนี่ยเราจะพะวงหน้าพะวงหลังมันจะกลัวเสียชื่อเสียงเป็นข้าราชการต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องมาดูด้วยว่าในฐานะคริสตชนเนี่ยประกาศไปสิว่าเราเนี่ยเป็นคริสตชนและจะทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับในรัศมีของศาสนาเนี่ยเขามีพิธีกรรมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เคยบังคับให้คาทอลิกทำสิ่งที่เป็นพิธีกรรมของทางพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสำแดงออกมาว่านี่ผมเป็นคาทอลิกหนูเป็นคาทอลิกฉันเป็นคาทอลิกฉะนั้นฉันจะทำสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่เสียดายว่าถ้าบอกว่าเป็นคาทอลิกแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ต้องเสียดายเพราะนี่ก็คือน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าที่อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์นั้นแสดงสปิริตหรือแสดงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและพระบิดาเจ้าจะประทานรางวัลตอบแทนให้เราไม่โลกนี้ก็โลกหน้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-
ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพุธที่30กันยายนระลึกถึงนักบุญเยโรมพระสงฆ์และนักปราชญ์บทอ่านจากหนังสือโยบบทที่9ข้อ1ถึง12และข้อ14ถึง16โยบจึงตอบว่าจริงอยู่ข้าพเจ้ารู้อย่างที่ท่านพูดว่าคนเราจะเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักพระเจ้าได้อย่างไรถ้าผู้ใดปรารถนาจะโต้เถียงกับพระองค์ใน 1,000 ครั้งผู้นั้นก็ตอบพระองค์ไม่ได้สักครั้งเดียวพระองค์ทรงพระปรีชารู้ทุกสิ่งทรงพระอานุภาพทำได้ทุกอย่างผู้ใดต่อต้านพระองค์แล้วรอดชีวิตอยู่ได้พระองค์ทรงเคลื่อนย้ายภูเขาโดยที่ภูเขาไม่รู้ตัวเมื่อพระองค์ริ้วก็ทรงทำให้ภูเขาปั่นป่วนทรงขยับแผ่นดินออกจากที่ตั้งอยู่และเสาของแผ่นดินก็สั่นสะเทือนทรงบัญชาดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นทรงปิดผนึกดวงดาวไว้ไม่ให้ส่องแสงทรงขึงท้องฟ้าแต่ลำพังของพระองค์ทรงพระดำเนินบนคลื่นของทะเลทรงเนรมิตสร้างดาวจระเข้และดาวไถดาวลูกไก่และกลุ่มดาวทิศใต้ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเข้าใจได้ทรงทำการอัศจรรย์นับไม่ถ้วนดูสิพระองค์ทรงผ่านมาใกล้ๆแต่ข้าพเจ้ามองไม่เห็นพระองค์พระองค์ทรงจากไปข้าพเจ้าก็ไม่สังเกตเห็นถ้าพระองค์ทรงหยิบฉวยสิ่งใดใครจะขัดขวางพระองค์ได้ใครจะทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงทำอะไรแล้วข้าพเจ้าจะตอบพระองค์ได้อย่างไรจะเลือกถ้อยคำอะไรมาเถียงกับพระองค์แม้ข้าพเจ้าไม่มีความผิดข้าพเจ้าก็ตอบพระองค์ไม่ได้ข้าพเจ้าจะต้องขอพระกรุณาจากผู้พิพากษาของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าร้องทูลถามพระองค์และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าจะไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้าบทอ่านจากพระรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่9ข้อ57ถึง62เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินตามทางพร้อมกับบรรดาศิษย์ชายผู้หนึ่งทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะพระองค์ตรัสกับอีกคนหนึ่งว่าจงตามเรามาเถิดแต่เขาทูลว่าขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝังศพบิดาของข้าพเจ้าเสียก่อนพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงปล่อยให้คนตายฝังคนตายของตนเถิดส่วนท่านจงไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าอีกคนหนึ่งทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้าจะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตกลับไปร่ำลาคนที่บ้านก่อนพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดที่จับคันไถแล้วเหลียวดูข้างหลังผู้นั้นก็ไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจ้า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับในบทอ่านที่1ของวันนี้เราได้ฟังโยบตอบบิลดัดชาวชูคาเพื่อนที่มาปลอบใจตนบิลดัดพูดในทํานองที่ว่าระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากมายจนไม่สามารถนำมาถกเถียงกันได้พระเจ้าทรงเป็นฝ่ายถูกเสมอโยบทราบว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้มีปรีชาญาณและพลานุภาพ สิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างถ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์จะยิ่งใหญ่สักเพียงใดในระดับเหนือธรรมชาติและศีลธรรมดังคำพูดที่โยบกล่าวว่าจริงอยู่ข้าพเจ้ารู้อย่างที่ท่านพูดว่าคนเราจะเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักพระเจ้าได้อย่างไรในประโยคต่อๆมาโยบบ่นรำพันว่าแล้วข้าพเจ้าจะโต้ตอบพระองค์ได้อย่างไรจะเลือกถ้อยคำอะไรมาเถียงกับพระองค์แสดงว่าโยบจนปัญญาและไม่สามารถสรรหาคำใดมาโต้ตอบกับพระองค์ได้จริงๆต่อหน้าพระเจ้าแม้ภูเขาจะพังทลายลงมาลมจะพัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแผ่นดินจะขยับเขยื้อนทะเลจะปั่นป่วนและถาโถมเข้าใส่มนุษย์ทำให้พินาศย่อยยับไปมนุษย์ก็มิอาจทำอะไรได้เลยคำพูดของโยบเป็นของผู้ที่มีความทุกข์ทรมานเขามีความคับข้องใจเพราะไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดโยบอยากเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนแต่จะเป็นไปได้หรือตราบเท่าที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกนี้ความทุกข์จะไม่สูญจากเราไปแต่เราได้ยินเสียงร้องของพระคริสต์เจ้าบนกางเขนที่ร้องว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่าการสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้าเป็นเหตุการณ์ที่น่าหวาดหวั่นพรั่นพรึงพระองค์ทรงตกลงไปในหุบเหวแห่งความทุกข์อันเกิดจากความชั่วร้ายของมนุษย์แต่พระองค์ก็ไม่ได้ขจัดความทุกข์ให้สูญสิ้นไปพระองค์ทรงสอนเราว่าความทุกข์มีคุณค่าสำหรับความรอดพ้นของเราพระวรสารของวันนี้ยังเป็นของนักบุญลูกาจากการสนทนากับบุคคล3คนที่นักบุญลูกาเล่าให้เราฟังทำให้เราเห็นว่านอกจาก42คนที่ติดตามพระองค์แล้วยังมีบุคคลอื่นที่ต้องการติดตามพระเยซูเจ้าอีกถึงแม้พวกเขาจะไม่มีความคิดชัดเจนว่าการติดตามพระองค์นั้นมีความหมายอะไรแน่เงื่อนไขในการติดตามพระเยซูเจ้าจะมีความชัดเจนขึ้นในภายหลังเหตุการณ์ปัสกาเท่านั้นลูกาไม่ได้บอกว่าบุคคลที่เสนอตัวเป็นสิทธิ์ติดตามพระเยซูเจ้าเชื่ออะไรบ้างแต่ในพระวรสารโดยนบุญมัทธิวเราทราบว่าคนหนึ่งคือธรรมจารย์และอีกคนหนึ่งคือสิทธิ์คนอื่นในพระวรสารโดยนบุลูกาเราเห็นว่าบุคคลทั้งสามมีความลังเลใจในการติดตามพระเยซูเจ้าโดยเฉพาะเมื่อพระองค์ทรงขอให้เขาตัดขาดจากสิ่งที่พวกเขารักบุคคลแรกเข้ามาเสนอตัวเป็นสิทธิ์ติดตามพระองค์ด้วยตนเองแต่พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เขาเห็นว่าการติดตามพระองค์นั้นมีความหมายอะไรแน่พระองค์ตรัสว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีพระองค์นกในอากาศยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะพระเยซูเจ้าไม่ได้หลอกลวงผู้ใดพระองค์บอกกับเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าพระองค์ไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีเกียรติไม่มีอำนาจไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหากจะติดตามพระองค์จริงก็ให้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นคนจนไม่มีสิ่งของของโลกนี้ที่จะให้ไว้เป็นหลักประกันใดๆคนที่สองคือสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าดังที่นบุญมัทธิวกล่าวไว้เขาได้รับคำสั่งจากพระเยซูเจ้าให้ติดตามพระองค์แต่เขาขออนุญาตไปฝังศพบิดาก่อนพระเยซูเจ้าทรงตอบเขาว่าให้คนตายฝังคนตายเถิดส่วนท่านจงไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าสำหรับพระเยซูเจ้าแล้วสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงชีวิตล้วนเป็นสิ่งที่ตายทั้งสิ้นคนที่สามนำโครงการของตนมาเสนอพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าจะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตกลับไปร่ำลาคนที่บ้านก่อน พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าผู้ใดที่จับคันไถแล้วเหลียวดูข้างหลังผู้นั้นก็ไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจ้าที่ประเทศอิสราเอลโดยเฉพาะในแคว้นยูดาห์พื้นดินปนด้วยหินคันไถที่มีฐานเป็นโลหะเล็กๆเวลาไถวัวหรือลาเดินไปข้างหน้าคนที่ถือคันไถต้องระมัดระวังตัวไถจะไปกระแทกกับหินและถ้าผ่านไถนาหักก็ไถไม่ได้อีกแล้วถ้าคนไถนาหักมัวแต่มองแต่ข้างหลังไถอาจจะไปกระทบหินทำให้ไถหักหรือบินใช้การไม่ได้อีกดังนั้นต้องมีใจจดจ่อมองไปข้างหน้าเดินหน้าเรื่อยไปในการติดตามพระเยซูเจ้าพระองค์ก็ต้องการให้ศิษย์ของพระองค์มีใจจดจ่ออยู่กับการติดตามพระองค์ไม่วอกแวกมีจิตแน่วแน่เราไม่ทราบว่าบุคคลทั้งสามจบชีวิตของตนอย่างไรพระวรสารเพียงบอกเราว่าพระเยซูเจ้าทรงยื่นข้อเสนออะไรบ้างแก่บุคคลที่ปรารถนาจะติดตามพระองค์พระองค์ทรงยื่นเส้นทางแห่งกางเขนแก่ผู้ที่ต้องการไปสิทธิ์ติดตามพระองค์ซึ่งหมายความว่าการที่จะไปสิทธิ์ติดตามพระองค์นั้นจำเป็นต้องมีความกล้าหาญอย่างมากขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

ความเป็นมาของภาพแม่พระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้าง

มีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปฏิหารคุณพ่อยาคอบริมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูบกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเนอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่2ในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสศิษย์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกยอนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธและความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทน
เช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรุกจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซเดลทาลาในกรุงบัวโนสไอเรสปรากฏการผู้แสวงบุญทุกวันที่8ของเดือนผู้คนนับพันมาเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อนำปมชีวิตของตนมาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้ปมมักจะทำตามขั้นตอนง่ายๆคือตั้งชื่อให้กับปมหรือปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือมองปัญหาตรงหน้าและวางมันไว้ในมือของพระแม่มารีสวดภาวนาต่อเนื่องเป็นเวลา9วันและให้เวลากับแม่พระในการคลี่คลายปมโดยตระหนักว่าบางปมอาจแก้ได้ทันทีแต่บางปมต้องใช้ความอดทนและไม่มีปมใดที่นั่นเกินกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าบทสรุปการเชิญชวนขอเชิญชวนให้ผู้ชมผู้ฟังร่วมกันภาวนาฝากปมปัญหาในใจไว้กับพระแม่มารีเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยพระหันสถานของพระผู้เป็นเจ้า

บทอ่านจากพระโหราศาสตร์นักบุญลูกาบทที่9ข้อที่57ถึงข้อที่62เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินตามทางพร้อมกับบรรดาศิษย์ชายผู้หนึ่งทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะพระองค์ตรัสกับอีกคนหนึ่งว่าจงตามเรามาเถิดแต่เขาทูลว่าขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝังศพบิดาของข้าพเจ้าเสียก่อนพระ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเราเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือในพระคัมภีร์จากเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าในพระคัมภีร์ของเราเล่มนั้นน่ะเล่มสมบูรณ์นั้นน่ะมีหนังสือทั้งหมด72เล่มอยู่ในนั้นก็มีพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่านั้นมี45เล่มและพระคัมภีร์ใหม่ก็มี27เล่มเมื่อรวมกันแล้วเขาเรียกว่าพระคัมภีร์พี่น้องครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเตือนศิษย์ของพระองค์ว่าอย่าหันหลังอย่ามองไปข้างหลังนะครับอย่ามองไปข้างหลังเป็นศิษย์ของพระองค์ทั้งทีก็ต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับแม้พระองค์ในสมัยนั้นชีวิตของพระองค์จะลำบากจริงๆไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีบ้านอยู่หลังคาของพระองค์ก็อาจจะเป็นฟ้าเป็นร่มไม้บ้างแล้วก็เวลาที่พระองค์บอกกับศิษย์บอกนี่มาดูสิพระองค์อยู่อย่างไรสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็พูดตอบแก่คนที่บอกว่าข้าแต่พระองค์ลูกจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวเมื่อพูดอย่างนี้แล้วบางทีก็ถอยเลยไม่เห็นมีอะไรที่จะน่าปรารถนาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์แล้วจะอยู่ได้อย่างไรบางคนจะคิดนั้นบางทีในชีวิตของพวกเราเนี่ยติดตามพระคริสต์เจ้ามาเนี่ยทั้งนักบวชพระสงฆ์และคฤหัสถ์เนี่ยบางทีพระองค์ก็เชิญพวกเราเป็นศิษย์ของพระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าให้เดินหน้าไปอย่ามองไปข้างหลังนะครับถ้าหากว่าเรายังมีความห่วงใยอยู่กับข้างหลังของเราแล้วเราก็จะไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้อย่างไรแต่ติดตามพระคริสต์เจ้าเนี่ยเราจะพะวงหน้าพะวงหลังมันจะกลัวเสียชื่อเสียงเป็นข้าราชการต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องมาดูด้วยว่าในฐานะคริสตชนเนี่ยประกาศไปสิว่าเราเนี่ยเป็นคริสตชนและจะทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับในรัศมีของศาสนาเนี่ยเขามีพิธีกรรมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เคยบังคับให้คาทอลิกทำสิ่งที่เป็นพิธีกรรมของทางพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสำแดงออกมาว่านี่ผมเป็นคาทอลิกหนูเป็นคาทอลิกฉันเป็นคาทอลิกฉะนั้นฉันจะทำสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่เสียดายว่าถ้าบอกว่าเป็นคาทอลิกแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ต้องเสียดายเพราะนี่ก็คือน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าที่อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์นั้นแสดงสปิริตหรือแสดงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและพระบิดาเจ้าจะประทานรางวัลตอบแทนให้เราไม่โลกนี้ก็โลกหน้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ความสุขคือเมื่อคุณรู้ว่าลูกๆของคุณเป็นคนดีความสุขคือเมื่อคุณรู้ว่าลูกๆของคุณเป็นคนดีจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

จงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิตจงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ขอนำข้อคิดของสมเด็จพระสันตะปาปาเกี่ยวกับสงครามดังนี้นะครับพ่อขอกล่าวย้ำถึงความเข้มแข็งและความอ่อนโยนของความรักกล่าวคือขอให้เราเคารพสิ่งสร้างของพระเจ้าขอให้เราอย่าตกเป็นเครื่องมือแห่งการทำลายล้างขอให้เราเคารพชีวิตมนุษย์ขอให้ความขัดแย้งในการสู้รบนองเลือดทั่วโลกได้สิ้นสุดลงขอให้ความขัดแย้งทางทหารยุติให้ทุกที่ที่เกลียดชังเปี่ยมด้วยความรักให้ที่ที่มีการบาดเจ็บล้มตายเปลี่ยนเป็นการให้อภัยให้ที่ที่แตกแยกเปลี่ยนเป็นสามัคคีมีความเป็นหนึ่งเดียวขอให้เราฟังเสียงร้องของผู้ที่กำลังร่ำให้ผู้ที่กำลังทนทุกข์ทรมานและของผู้ที่กำลังจะตายเพราะความรุนแรงทั่วโลกนี่คือสิ่งที่สันเลปาได้อ้อนวอนขอพระผู้เป็นเจ้าและก็ขอให้พวกเราได้สวดภาวนาเพื่อความรอดของมนุษยชาติด้วยนะครับสวัสดีครับ

ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีหรือที่คุณเป็นมันเพียงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีหรือที่คุณเป็นมันเพียงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-
1: ายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1,196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป ิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
6: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
5: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมประสบภาพภาครายงาน
2: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือบอดี้พาสและแท็กกระเป๋าหรือแบ็กเก็ตแท็กไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68
0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระโหราศาสตร์นักบุญลูกาบทที่9ข้อที่57ถึงข้อที่62เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินตามทางพร้อมกับบรรดาศิษย์ชายผู้หนึ่งทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะพระองค์ตรัสกับอีกคนหนึ่งว่าจงตามเรามาเถิดแต่เขาทูลว่าขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝังศพบิดาของข้าพเจ้าเสียก่อนพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงปล่อยให้คนตายฝังคนตายเถิดส่วนท่านจงไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าอีกคนหนึ่งทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้าจะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตกลับไปร่ำลาคนที่บ้านก่อนพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดที่จับคันไถแล้วเหลียวดูข้างหลังผู้นั้นก็ไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจ้า

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ปรคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคมหามงคลรุ่งเรืองเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพขอให้ลูกมีสันติในจิตใจบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศเพื่อความสงบสุขในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติและทั่วทุกมุมโลกข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ขอให้ลูกมีความเชื่ออย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่ผู้ที่ไม่รู้จักและไม่เชื่อในพระองค์
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้ และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระจิตเสด็จลงมาขอให้ลูกมีความไว้ใจและขอพระจิตเจ้าช่วยลูกให้มองเห็นและพบหนทางที่จะบรรลุถึงความปรารถนาของลูกในการที่จะรักและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถาน พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณลูกขอถวายตัวและกิจการทั้งหมดที่ลูกได้ทำในวันนี้แด่ดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงพระทัยนิรมนต์ของพระแม่พร้อมกับคำภาวนา10บทนี
2: ้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผ ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลาย

0: ในศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมนต์ของพระแม่ด้วยคำภาวนา10บทนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้า โปรดอภัยบ

ากของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเถิด

0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรวรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติติถอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เอาจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนาก่อนถึงช่วงเทศกาลกฐินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยไม่เคยคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันขณะนี้ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่า หากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
3: นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ํา 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำและการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระงับการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นเวลา7วันพร้อมประสานสายการบินอื่นรองรับ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าที่ต้องควบคุมระยะเวลาในการส่งออกซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องมีช่องทางขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบและตรวจสอบว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการดังกล่าวรวมถึงประสานสายการบินอื่นเพื่อหาแนวทางรองรับการขนส่งสินค้าโดยยอมรับว่าระยะเวลา7วันถือว่าค่อนข้างนานจึงต้องติดตามผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิดปริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้วิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยให้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประกอบการอย่างครบวงจรนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อบัญชาการเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและมวลน้ำภายนอกไหลเข้าท่วมขังบริเวณเฟส 6-9 ในระดับเฉลี่ย40เซนติเมตรโดยล่าสุดผู้ว่าการกนอได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับมาตรการรับมือขั้นสูงสุดในการสกัดกั้นมวลน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ร้อยละร้อยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่คลองพานทองผ่านการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ26แห่งการเสริมปั๊มน้ำเคลื่อนที่การขุดลอกคลองนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนเรือท้องแบนและเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาจัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของฝนในพื้นที่จะลดลงเป็นศูนย์แล้วแต่กนอยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาร
5: องศาสตราจารย์ปราณีสังคตวัฒน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนางสาวประวีณาธาดาพรหมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาและตำแหน่งทางการเมืองสำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งได้รับการยกย่องเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ของไทยโดยเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยและได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2564ชาวนันมาลีรายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนครั้งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าโจมตีศูนย์สื่อสารในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนรวมทั้งโครงสร้างด้านพลังงานในภูมิภาคเคียฟซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครนและสถานที่ตั้งทางทหารรอบกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในเมืองอิสมาอิลเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนบริเวณแม่น้ำดานูบกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเปิดเผยอีกว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังขนยุทโธปกรณ์และสินค้าที่ใช้ได้ทั้งสองทางหรือสินค้าที่ใช้ได้ทั้งภาคพลเรือนและทางการทหารซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือในเมืองโอเดซ่าศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของยูเครนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลดำสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกทรงแต่งตั้งนางฟาติมาเอสซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังพรรค PAM ของนางเอลมันซูรีคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดจำนวน97ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังทรงมอบหมายให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยนางเอลมันซูรีจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมและเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปทางนี้นางเอลมันซูรีเป็นนักกฎหมายและเคยดำรงตำแหน่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะและนายกเทศมนตรีเมืองมาราเกชโดยรัฐบาลชุดใหม่ของนางมันซูรีมีภารกิจต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงดูแลการเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2573ร่วมกับโปรตุเกสและสเปนซึ่งโมร็อกโกมีแผนลงทุนประมาณ20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาของแอฟริกาใต้ออกมาตรการปราบปรามความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าและปัญหาความล่าช้าของคดีฆาตกรรมและคดีทางเพศที่ยังไม่ได้ข้อยุติภายใน60วันหลังมีรายงานพบศพผู้หญิง11รายในเมืองเอคูฮูเลนีทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันรัฐบาลแอฟริกาใต้จะเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลผู้หญิงและเด็กและจะตั้งจุดรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานีตำรวจทั่วประเทศพร้อมเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ค้างสะสมโดยประธานาธิบดีรามาโฟซายืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กและผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสรีและปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่กีฬาเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวหญิงอัชราพรดวงละว่าพายหลบหลีกต่อสู้กับแก่งน้ำเชี่ยวก่อนทำเวลาได้ 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองได้สำเร็จซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีชยากรก้องภพสรุตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะพรเบอร์นาเดตกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2ต่อ1เซต 21-17 12-21 และ 15-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนคู่ของสาลินดามงคลกับพัชราพรศรีหวงแพ้ให้กับเฉาชูถิงกับดองเจียจากจีน0ต่อ2เซต 18-21 13-21 หยุดเส้นทางในรอบนี้ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์ตาวโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกกับกูรินคีริลจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซต 21-19 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชลิฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์ขณะที่การแข่งขันยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูแพ้ให้กับคู่จากจีนไปอย่างหวุดหวิด154ต่อ158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ12ของรายการเอาชนะติโมเฟสกาตอฟมือวางอันดับ5ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนชายเดี่ยวอีกคู่แม็กซิมัสพราพลโจรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือวางอันดับ2ของรายการ0ต่อ2เซต1ต่อ6และ4ต่อ6ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการแพ้ยูเลียปูตินเซวานักหวดชาวคาซัคสถานมือวางอันดับ3ของรายการ0ต่อ2เซต3ต่อ6และ0ต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม0ต่อ2เซต 14-17 และ 12-15 สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A พบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าต่อไป
10: ผลตรวจพ ขวด B เนาะก็ออกมาก็ตรงกับขวด A นั่นคือจากการตรวจแล้วก็ยืนยันมานะครับส่วนเรื่องของการต่อสู้คดีก็คือคุณน้องพิงก็คงจะต้องให้เหตุผลและยาอะไรที่ใช้ก็คงจะต้องชี้แจงกลับไปนะครับว่าใช้ยาอะไรบ้างประเภทไหนก็ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็คงจะได้รับโทษที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เช่นนั้นมันก็อาจจะโดนแบนหลายปี
9: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่149เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น46เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองปุณิภัทรสอนการรายงาน
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
12: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา

บทอ่านจากพระโหรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่57ถึงข้อที่62เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินตามทางพร้อมกับบรรดาศิษย์ชายผู้หนึ่งทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะพระองค์ตรัสกับอีกคนหนึ่งว่าจงตามเรามาเถิดแต่เขาทูลว่าขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝังศพบิดาของข้าพเจ้าเสียก่อนพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงปล่อยให้คนตายฝังคนตายเถิดส่วนท่านจงไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าอีกคนหนึ่งทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้าจะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตกลับไปร่ำลาคนที่บ้านก่อนพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดที่จับคันไถแล้วเหลียวดูข้างหลังผู้นั้นก็ไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภักพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเราเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือในพระคัมภีร์จากเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าในพระคัมภีร์ของเราเล่มนั้นน่ะเล่มสมบูรณ์นั้นน่ะมีหนังสือทั้งหมด72เล่มอยู่ในนั้นก็มีพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่านั้นมี45เล่มและพระคัมภีร์ใหม่ก็มี27เล่มเมื่อรวมกันแล้วเขาเรียกว่าพระคัมภีร์พี่น้องครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเตือนศิษย์ของพระองค์ว่าอย่าหันหลังอย่ามองไปข้างหลังนะครับอย่ามองไปข้างหลังเป็นศิษย์ของพระองค์ทั้งทีก็ต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับแม้พระองค์ในสมัยนั้นชีวิตของพระองค์จะลำบากจริงๆไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีบ้านอยู่หลังคาของพระองค์ก็อาจจะเป็นฟ้าเป็นรถร่มไม้บ้างแล้วก็ เวลาที่พระองค์บอกกับศิษย์บอกนี่มาดูสิพระองค์อยู่อย่างไรสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็พูดตอบแก่คนที่บอกว่าข้าแต่พระองค์ลูกจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวเมื่อพูดอย่างนี้แล้วบางทีก็ถอยเลยไม่เห็นมีอะไรที่จะน่าปรารถนาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ที่จะอยู่ได้อย่างไรบางคนจะคิดนั้นบางทีในชีวิตของพวกเราเนี่ยติดตามพระคริสต์เจ้ามาเนี่ยทั้งนักบวชพระสงฆ์และคฤหัสถ์เนี่ยบางทีพระองค์ก็เชิญพวกเราเป็นศิษย์ของพระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าให้เดินหน้าไปอย่ามองไปข้างหลังนะครับถ้าหากว่าเรายังมีความห่วงใยอยู่กับข้างหลังของเราแล้วเราก็จะไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้อย่างไรแต่ติดตามพระคริสต์เจ้าเนี่ยเราจะพะวงหน้าพะวงหลังมันจะกลัวเสียชื่อเสียงเป็นข้าราชการต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องมาดูด้วยว่าในฐานะคริสตชนเนี่ยประกาศไปสิว่าเราเนี่ยเป็นคริสตชนและจะทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับในรัศมีของศาสนาเนี่ยเขามีพิธีกรรมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เคยบังคับให้คาทอลิกทำสิ่งที่เป็นพิธีกรรมของทางพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสำแดงออกมาว่านี่ผมเป็นคาทอลิกหนูเป็นคาทอลิกฉันเป็นคาทอลิกฉะนั้นฉันจะทำสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่เสียดายว่าถ้าบอกว่าเป็นคาทอลิกแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ต้องเสียดายเพราะนี่ก็คือน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าที่อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์นั้นแสดงสปิริตหรือแสดงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและพระบิดาเจ้าจะประทานรางวัลตอบแทนให้เราไม่โลกนี้ก็โลกหน้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

ล้วตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเราเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือในพระคัมภีร์จากเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าในพระคัมภีร์ของเราเล่มนั้นน่ะเล่มสมบูรณ์นั้นน่ะมีหนังสือทั้งหมด72เล่มอยู่ในนั้นก็มีพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่านั้นมี45เล่มและพระคัมภีร์ใหม่ก็มี27เล่มเมื่อรวมกันแล้วเขาเรียกว่าพระคัมภีร์พี่น้องครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเตือนศิษย์ของพระองค์ว่าอย่าหันหลังอย่ามองไปข้างหลังนะครับอย่ามองไปข้างหลังเป็นศิษย์ของพระองค์ทั้งทีก็ต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับแม้พระองค์ในสมัยนั้นชีวิตของพระองค์จะลำบากจริงๆไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีบ้านอยู่หลังคาของพระองค์ก็อาจจะเป็นฟ้าเป็นร่มไม้บ้างแล้วก็ เวลาที่พระองค์บอกกับศิษย์บอกนี่มาดูสิพระองค์อยู่อย่างไรสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็พูดตอบแก่คนที่บอกว่าข้าแต่พระองค์ลูกจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวเมื่อพูดอย่างนี้แล้วบางทีก็ถอยเลยไม่เห็นมีอะไรที่จะน่าปรารถนาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ที่จะอยู่ได้อย่างไรบางคนจะคิดนั้นบางทีในชีวิตของพวกเราเนี่ยติดตามพระคริสต์เจ้ามาเนี่ยทั้งนักบวชพระสงฆ์และคฤหัสถ์เนี่ยบางทีพระองค์ก็เชิญพวกเราเป็นศิษย์ของพระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าให้เดินหน้าไปอย่ามองไปข้างหลังนะครับถ้าหากว่าเรายังมีความห่วงใยอยู่กับข้างหลังของเราแล้วเราก็จะไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้อย่างไรแต่ติดตามพระคริสต์เจ้าเนี่ยเราจะพะวงหน้าพะวงหลังมัวแต่กลัวเสียชื่อเสียงเป็นข้าราชการต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องมาดูด้วยว่าในฐานะคริสตชนเนี่ยประกาศไปสิว่าเราเนี่ยเป็นคริสตชนและจะทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับในรัศมีของศาสนาเนี่ยเขามีพิธีกรรมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เคยบังคับให้คาทอลิกทำสิ่งที่เป็นพิธีกรรมของทางพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสำแดงออกมาว่านี่ผมเป็นคาทอลิกหนูเป็นคาทอลิกฉันเป็นคาทอลิกฉะนั้นฉันจะทำสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่เสียดายว่าถ้าบอกว่าเป็นคาทอลิกแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ต้องเสียดายเพราะนี่ก็คือน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าที่อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์นั้นแสดงสปิริตหรือแสดงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและพระบิดาเจ้าจะประทานรางวัลตอบแทนให้เราไม่โลกนี้ก็โลกหน้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
2: เนืองทองเนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บางคนเหมือนกับยองหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาโอ้ยเปิดเพลงหมุนแท้น้อว่าสันยามเปิดเพลงฮวนก็โอ้ยตินน้ำดีย ามเปิดเพลงเย็นๆเงาเงาเศร้าเศร้ากะโอ้ยเป็นตาให้น้ำดีว่าสันเนาะอย่าปันนั้นเด้ออีเมเดอร์ไว้นี้ก็ได้วะ อ่ะนะครับเพลงลืมหมุนเด้อส่งเป็นความสุขความมนต์ซื่นให้กับพี่น้องในชุมชนของเราวิทยุของเรานะครับก็ได้มีการปรับปรุงระบบแผงส่งไปแล้วก็คาดว่าสิส่งความสุขความมนต์ซื่นและข่าวบริการต่างๆไปถึงพี่น้องได้หลายหมู่บ้านโดยเฉพาะทางอำเภอกุสุมารก็คิดว่าครอบคลุมทุกหมู่บ้านไปแล้วทางอำเภอโพนาแก้วก็ฟังได้ทุกหมู่บ้านแน่นอนนะครับและก็ทางผู้บ้านคอทางโพนแพงมื้อนี้ก็สามารถติดตามรับฟังได้ยกเว้นทางป่าปากเนาะทางพุ่นโซนตะพุ่นมันสิมีคืนกระทบมาหลังลงโน่นลงโน่นหรือว่าเลยโซกอํานวยไปเลยทางเข้าป่าปากไปก็สิเสียงคอยลงแล้วก็แทรกกันเป็นบางส่วนส่วนพี่น้องที่อยู่ในตัวเมืองสกลนครก็ฟังได้แต่ไม่ดีนักแต่พี่น้องทางบ้านธาตุก็ฟังได้อย่างชัดเจนพุ่นพี่น้องทางผู้พ่านพุ่นก็ฟังได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันอันนี้ก็มีการปรับปรุงและก็ซ่อมบำรุงแผงใหม่ก็คาดว่าส่งความสุขความมนต์ซื่นให้กับพี่น้องในหลายๆหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรับฟังและก็เป็นกำลังใจกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยวิทยุนาโพเรดิโอของเฮานะครับนอกจากตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดแล้วและก็เป็นมงเดียวกันครับที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพซึ่งก็กำลังผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งให้พี่น้องได้ไปทดลองใช้ยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้อย่างที่ผมนำเรียนนะครับบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีต้องครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับและเช่นเดียวกันครับวิทยุนาโพเรดิโอของเฮายังรับขยายรูปภาพเอารูปภาพเก่าๆซ่อมให้ใหม่และที่อยากให้ทำเป็นสีเฮาก็สามารถเปลี่ยนจากภาพขาวดำเป็นสีได้และก็ส่งให้เบิ่งก่อนว่าพอใจหรือไม่พี่น้องที่เคยไปใช้บริการแล้วอยากเอามาเฮ็ดใหม่มันบ่คักกับเอามาเฮ็ดใหม่ได้ราคาลดพิเศษได้ราคาลดพิเศษอันนี้สำหรับรูปภาพเก่าๆแล้วมาทำใหม่ขยายขึ้นอยู่กับคุณภาพของรูปภาพเก่าๆว่าสิขยายใหญ่สําใดใดเด้เอามาเบิ่งซะก่อนแต่ขนาด1นิ้ว2นิ้วกับขยายใหญ่บ่หลายก็ประมาณสูงสุดก็ A4 หรือ A3 นี่แหละเนาะแต่ถ้าอยากใหญ่ซ้ำหน้าต่างเฮือนหรือบานประตูเฮือนก็ต้องดูคุณภาพของรูปภาพที่ถ่ายด้วยบางคนก็ถ่ายเป็นกลุ่มแล้วอยากแยกออกมาอยู่ต่างหากเด้ว่าสิก็ได้คือกันได้อีเมเอ้ยภาพขาวดำก็แยกออกมาแล้วเป็นภาพสีก็ได้เท่าไหร่บริการพี่น้องได้รวมไปถึงกรอบงามๆราคาคุยกันได้ราคาเป็นกันเองที่วิทยุนาโพเรดิโอเดอร์นอกจากนั้นถ่ายรูปภาพติดรูปสมัครงานอย่างโดยเฉพาะเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ไปเป็นกลุ่มหรือชรบกรรมการหมู่บ้านที่ไปหลายๆคนถ่ายเช้าได้เย็นได้ถ่ายเย็นก็ได้เย็นของวันต่อไปอันนี้ถ้าอยากได้ด่วนก็ไปภาคเสาเดอร์อีเมเดอร์พบกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอย่างแน่นอนรอบริการทุกท่านอยู่ที่วิทยุนาโพเรดิโอสอบถามก่อนที่หมายเลข0898633349เบอร์เดียวกันกับการสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองนะครับ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบมัวสิเป็นชนิดครีมนวดมัวสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซามูลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระเพาะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาเสียเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเหลือมแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่ตอนต้องเบาหน่อยอีเมนอ่ะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่ตอดแต่ว่าถ้าแต่ตอดตอดนี่มันบวมอยู่เด้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแต่ต้นค่อยในฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บ้านม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแต่ต้นค่อยพอดีนี่ว่าสันแต่ต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหนึ่งหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนไทยลาอีโปอีเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเราเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือในพระคัมภีร์จากเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าในพระคัมภีร์ของเราเล่มนั้นน่ะเล่มสมบูรณ์นั้นน่ะมีหนังสือทั้งหมด72เล่มอยู่ในนั้นก็มีพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่านั้นมี45เล่มและพระคัมภีร์ใหม่ก็มี27เล่มเมื่อรวมกันแล้วเขาเรียกว่าพระคัมภีร์พี่น้องครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเตือนศิษย์ของพระองค์ว่าอย่าหันหลังอย่ามองไปข้างหลังนะครับอย่ามองไปข้างหลังเป็นศิษย์ของพระองค์ทั้งทีก็ต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับแม้พระองค์ในสมัยนั้นชีวิตของพระองค์จะลำบากจริงๆไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีบ้านอยู่หลังคาของพระองค์ก็อาจจะเป็นฟ้าเป็นรถร่มไม้บ้างแล้วก็ เวลาที่พระองค์บอกกับศิษย์บอกนี่มาดูสิพระองค์อยู่อย่างไรสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็พูดตอบแก่คนที่บอกว่าข้าแต่พระองค์ลูกจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวเมื่อพูดอย่างนี้แล้วบางทีก็ถอยเลยไม่เห็นมีอะไรที่จะน่าปรารถนาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ที่จะอยู่ได้อย่างไรบางคนจะคิดนั้นบางทีในชีวิตของพวกเราเนี่ยติดตามพระคริสต์เจ้ามาเนี่ยทั้งนักบวชพระสงฆ์และคฤหัสถ์เนี่ยบางทีพระองค์ก็เชิญพวกเราเป็นศิษย์ของพระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าให้เดินหน้าไปอย่ามองไปข้างหลังนะครับถ้าหากว่าเรายังมีความห่วงใยอยู่กับข้างหลังของเราแล้วเราก็จะไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้อย่างไรแต่ติดตามพระคริสต์เจ้าเนี่ยเราจะพะวงหน้าพะวงหลังมันจะกลัวเสียชื่อเสียงเป็นข้าราชการต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องมาดูด้วยว่าในฐานะคริสตชนเนี่ยประกาศไปสิว่าเราเนี่ยเป็นคริสตชนและจะทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับในรัศมีของศาสนาเนี่ยเขามีพิธีกรรมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เคยบังคับให้คาทอลิกทำสิ่งที่เป็นพิธีกรรมของทางพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสำแดงออกมาว่านี่ผมเป็นคาทอลิกหนูเป็นคาทอลิกฉันเป็นคาทอลิกฉะนั้นฉันจะทำสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่เสียดายว่าถ้าบอกว่าเป็นคาทอลิกแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ต้องเสียดายเพราะนี่ก็คือน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าที่อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์นั้นแสดงสปิริตหรือแสดงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและพระบิดาเจ้าจะประทานรางวัลตอบแทนให้เราไม่โลกนี้ก็โลกหน้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

วจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างรถเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-947

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลเรมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้ลักเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Cell BCP Castrol Total สังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาท่อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า

ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ถูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับ

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสียวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแพร่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรฉันใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเล่ห์สนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปทำไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันต

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115

0: วัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กๆมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดปาปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเดปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัตกจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าจัดให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรชั้นใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเลศนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปทำไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าเราพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

ับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดอร์ปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดอร์ปาปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเดอร์ปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดอร์ปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัตจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรชั้นใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆ เป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเล่ห์ไสยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปทำไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กๆมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดอร์ปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดอร์ปาปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเดอร์ปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดอร์ปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัตกจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าจัดให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรฉันใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆ เป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเล่ห์สนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเปรตปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้า
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กๆมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดอร์ปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดอร์ปาปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเดอร์ปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดอร์ปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัคจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรฉันใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเลศนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปทำไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระโอรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ก็ขอเล่าเรื่องที่ได้อ่านมาว่ามีนักบินชาวอียิปต์เป็นนักบินหญิงนะครับที่ต้องการที่จะทำลายชีวิตคริสตชนที่อยู่ในเครื่องบิน371คนขณะที่จะไป

0: หลังบุญที่กรุงโรมเขาชื่อนางไอชาฮัสซันอันนี้เป็นชื่อแฝงเพื่อความปลอดภัยเป็นอดีตกัปตันสายการบินพาณิชย์ของประเทศอียิปต์ที่ตัดสินใจล้างสมองตัวเองด้วยแนวความคิดสุดโต่งและพยายามขับเครื่องบินพุ่งชนทะเลเพื่อฆ่าผู้โดยสารที่เป็นผู้แสวงบุญชาวคริสตัง371ชีวิตแต่เกิดเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ขึ้นกลางอากาศจนรอดชีวิตมาได้และนำไปสู่การเปลี่ยนความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับจุดเริ่มต้นและความคิดสุดตรงในปี2009ถึง2024ไอชาเกิดจากครอบครัวมุสลิมเคร่งครัดในกรุงไคโรประเทศอียิปต์เธอมีความอยากจะเป็นนักบินและประสบความสำเร็จเป็นนักบินในปี2009อายุ21ปีเมื่อปี2009นายโอมาฮัสซันซึ่งเป็นสามีที่เคร่งครัดในศาสนาต่อมาในปี2012สามีได้เดินทางไปซีเรียเพื่อร่วมกับกลุ่มนักรบอิสลามยิฮัดและคอยส่งข้อความมาย้ำเตือนเธอเรื่องความสำคัญของการทำสงครามและการพลีชีพเพื่อศาสนาตลอดเวลา12ปีทำให้เธอรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าและอยากจะพิสูจน์ความภักดีต่อพระอัลเลาะห์เช่นเดียวกับสามีของเธอมีแผนการพุ่งเครื่องบินลงทะเลในวันที่15มีนาคม2024เธอบังเอิญได้รับตารางบินเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากกรุงเทเลวิฟอิสราเอลไปยังกรุงโรมอิตาลีโดยมีผู้โดยสาร371คนซึ่งทั้งหมดเป็นผู้แสวงบุญคริสตชนความเกลียดชังปะทุขึ้นในใจเมื่อเธอเชื่อว่าการปลิดชีวิตคนกลุ่มนี้คือการทำหน้าที่เพื่อศาสนาและทำให้เธอไปสู่สวรรค์เธอยังได้ติดต่อบอกแผนการนี้กับสามีซึ่งสามีก็สนับสนุนและสรรเสริญเธอในวันบินจริงหลังจากเครื่องบินขึ้นสู่ระดับความสูงในการบินประมาณ 35,000 ฟุตก็คือประมาณ3กิโลเมตรนี่นะครับเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเธอฉวยจังหวะที่นักบินผู้ช่วยเผลอเข้าควบคุมระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์บางส่วนและประกาศย่อเย้ยผู้โดยสารผ่านทางอินเตอร์คอมจากนั้นเธอจึงดิ่งหัวเครื่องบินลงสู่ทะเลด้วยความเร็วสูงแต่ว่าเหตุการณ์ปฏิหาริย์และการปรากฏตัวของพระเยซูเจ้ามาทำให้เรื่องต่างๆนั้นไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการขณะที่เครื่องบินกำลังดิ่งลงด้วยความเร็วและผู้โดยสารกำลังกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวจู่ๆเครื่องบินก็ทรงตัวได้เองคันบังคับถูกดึงกลับด้วยแรงมหาศาลที่เธอไม่สามารถต้านทานได้เครื่องยนต์กลับมาทำงานเองและเครื่องบินไต่ระดับขึ้นสูงสู่ระดับปกติไม่มีใครแตะต้องสวิตช์เธอมองออกไปนอกหน้าต่างในระยะเครื่องบินในเวลานั้นประมาณ 20,000 ฟุตได้พบกับภาพที่เธอช็อกจนแทบจะหยุดหายใจเธอเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่กลางอากาศและนอกหน้าต่างพระองค์ทรงเปล่งแสงสว่างและจ้องมองทะลุเข้ามาในวิญญาณของเธอพระองค์ตรัสโดยตรงกับใจของเธอว่าพระองค์ได้ยินคำอธิษฐานของผู้โดยสารและพระองค์ช่วยเหลือพวกเขาไว้พร้อมทั้งตรัสคำว่าเราคือหนทางความจริงและชีวิต ก่อนที่พระองค์จะทรงหายตัวไปแม้ในตอนลงจอดที่กรุงโรมเธอก็พยายามขัดขวางการลงจอดเพื่อให้เครื่องบินตกอีกครั้งหนึ่งแต่ระบบเครื่องบินก็ทำงานอัตโนมัติและลงจอดได้อย่างนิ่มนวลราวกับเป็นนักบินฝีมือดีที่สุดควบคุมอยู่การสอบสวนและการเปลี่ยนความเชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบเครื่องบินอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบความผิดพลาดทางกลไกใดๆเครื่องบินสมบูรณ์ทุกอย่างแต่เธอถูกพักงานหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตนักบินแต่ไม่สามารถดำเนินคดีทางอาญาได้เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์เจตนาที่ชัดเจนทางเทคนิคเมื่อเธอกลับถึงบ้านที่กรุงไคโรเมื่ออยู่ที่กรุงไคโรความทุกข์ทรมานทางจิตใจและภาพที่เห็นพระเยซูเจ้าเริ่มรบกวนจิตใจเธอทุกคืนเธอนึกถึงความเกลียดชังของตนเองและแผนการอันชั่วร้ายที่จะฆ่าคนบริสุทธิ์รวมทั้งเด็กๆในปลายเดือนเมษายน2024เธอทนไม่ไหวและได้คุกเข่าสารภาพบาปร้องให้ขออภัยจากพระเยซูเจ้าและยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ให้รอดทันใดนั้นความรู้สึกผิดและภาระหนักอึ้งในจิตใจก็มาลายหายไปและแทนที่ด้วยความสงบสุขที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตการถูกข่มเหงและการหลบหนีเมื่อเธอสารภาพบาปเมื่อเธอสารภาพเรื่องการเปลี่ยนความเชื่อให้องค์มารสามีฟังสามีเธอโกรธจัดและประกาศตัดความสัมพันธ์พร้อมทั้งประนามเธอว่าเป็นคนชั่วเป็นผู้ละทิ้งศาสนาซึ่งมีโทษถึงตายตามกฎหมายของอิสลามและขู่ว่าจะส่งเครือข่ายนักรบมาล่าสังหารเธอข่าวแพร่สะพัดในชุมชนนอกจากเธอจะถูกครอบครัวและเพื่อนฝูงตัดขาดแล้วยังถูกฆ่ายังถูกขู่ฆ่าขว้างก้อนหินใส่บ้านและทำลายรถยนต์ตำรวจอียิปต์ปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองเนื่องจากไม่รับรองผู้เปลี่ยนศาสนาในเดือนกรกฎาคม2024เครือข่ายคริสตชนในประเทศอียิปต์ได้ช่วยเหลือเธอโดยการปลอมแปลงเอกสารและจัดหาเส้นทางหลบหนีข้ามพรมแดนในยามวิกาลจนปัจจุบันนี้เธอต้องลี้ภัยและใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ชื่อใหม่ในต่างประเทศเพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวบทสรุปและชีวิตปัจจุบันโกมานสามีของเธอเสียชีวิตจากการ
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47-230-089-8633-3-49-098-615-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00
0: นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้บัดนี้บัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดปาปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเดปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัคกาจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรชั้นใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเล่ห์สนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปทำไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

0: ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่า
1: เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์
0: การชักนำผู้อื่นให้ทำบาป
1: ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดาธรรมดาที่มีความเชื่อในเราทำบาปถ้าเขาจะถูกแขวนคอด้วยหินโม่ใหญ่ถ่วงลงใต้ทะเลก็ยังดีกว่าสำหรับเขาน่าเสียดายที่โลกนี้ยังมีผู้ที่เป็นเหตุให้มนุษย์ทำบาปผู้เป็นเหตุให้มนุษย์ทำบาปต้องมีอย่างแน่นอนแต่วิบัติจงเกิดแก่ผู้นั้นเถิดถ้ามือหรือเท้าของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงตัดมันทิ้งเสียท่านเข้าสู่ชีวิตโดยมีมือหรือเท้าข้างเดียวยังดีกว่ามีมือหรือเท้าทั้งสองข้างแต่ถูกทิ้งลงในไฟนิรันดรถ้าตาข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงควักมันทิ้งเสียท่านจะเข้าสู่ชีวิตโดยมีตาข้างเดียวยังดีกว่ามีตาทั้งสองข้างแต่ต้องถูกทิ้งลงในไฟนรกจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค
0: ์แกะที่พลัดหลง
1: ท่านทั้งหลายคิดอย่างไรถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวแล้วแกะตัวหนึ่งบังเอิญหลงทางเขาจะไม่ปล่อยแกะ99ตัวไว้บนภูเขาเพื่อค้นหาแกะตัวที่หลงไปหรือเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าเขาหาแกะตัวนั้นพบแล้วเขาจะรู้สึกยินดีที่พบมันมากกว่ายินดีในแกะ99ตัวที่ไม่ได้พลัดหลงพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็เช่นกันไม่ทรงปรารถนาให้คนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แม้เพียงผู้เดียวต้องพินาศไป
0: การตักเตือนกันฉันพี่น้อง
1: ถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย

0: การอธิษฐานภาวนาร่วมกัน
1: เราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา
0: การให้อภัยความผิด
1: เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าค่ะถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้ง
0: อุปมาเรื่องลูกหนี้ไร้เมตตา
1: อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่เป็นพันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไหร่จงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ให้หมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดพระเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้หมดสิ้นพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

ความกังวลคือการดูถูกจินตนาการที่พระเจ้ามอบให้เราความเมตตาคือการที่ไม่สามารถอยู่เย็นอยู่เป็นสุขสบายได้เมื่อเห็นคนอื่นไม่มีความสุขเมื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อน

0: ความกังวลคือการดูถูกจินตนาการที่พระเจ้ามอบให้เราความเมตตาคือการที่ไม่สามารถอยู่เย็นอยู่เป็นสุขสบายได้เมื่อเห็นคนอื่นไม่มีความสุขเมื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูพรหมจารีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์บทที่66ข้อ10ถึง14ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็มจงชื่นชมกับกรุงนี้เถิดท่านทั้งหลายที่เคยไว้ทุกข์ให้กรุงเยรูซาเล็มจงร่วมยินดีกับกรุงนี้ด้วยความชื่นบานเถิดท่านจะได้รับการปลอบโยนอย่างเต็มเปี่ยมจากกรุงเยรูซาเล็มทารกมีความยินดีเมื่อดูดนมจากทรวงอกของมารดาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะมีความยินดีจากความอุดมสมบูรณ์ของกรุงนี้ฉันนั้นพระองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูสิเราจะบันดาลให้สันติสุขหลั่งไหลมาสู่กรุงนี้เหมือนแม่น้ำจะนำความมั่งคั่งของนานาชาติมายังกรุงนี้เหมือนลำน้ำที่กำลังล้นฝั่งกรุงนี้จะอุ้มท่านทั้งหลายไว้และหยอกล้อท่านบนตักมารดาปลอบโยนบุตรฉันใดเราก็จะปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นท่านจะได้รับการปลอบโยนในกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายจะได้เห็นและใจของท่านจะโลดเต้นยินดีกระดูกของท่านจะสดชื่นขึ้นเหมือนหญ้าอ่อนและพระหัตถ์ของพระเจ้าจะเป็นที่รู้จักแก่ผู้รับใช้ของพระองค์บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อ1ถึง5เวลานั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเรา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเทเรซามาร์แตงเป็นธิดาของหลุยมาร์แตงกับเซลลี่มาร์แตงเกิดที่อาลังซองเมื่อวันที่2มกราคมคริสตศักราช1873เมื่ออายุได้15ปีเธอได้เข้าอารามที่ลีเซียและได้ถวายตัวเป็นนักบวชครั้งแรกเมื่อวันที่8กันยายนคริสตศักราช1890ท่านสิ้นใจเมื่อวันที่30กันยายนคริสตศักราช1897
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
3: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กๆมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวาราเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดอร์ปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดอร์ปาปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเดอร์ปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดอร์ปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัคจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แพ้ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแพ้ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่1พระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรฉันใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเล่ห์ฉนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปทำไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 คาทอลิก

0: ไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียวไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียว
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ลามาบาดนี้ฟังเด้อพวกพี่น้องน้อยหนุ่มดอกสุ่มหลานฉันสิขอบรรยายใจก่อนแต่พ่อแจ้งมาสิแจ้งให้

จงหันหลังให้ความชั่วพากันรีบกลับตัวสาลูกเด้อแม่ว่าพระคิดมาซอยเจ้าใครมองเศร้าลูกแม่เอ้ยแล้วแต่ไผสิเย้ยพระคิดเจ้าบ่เคยสิซ้ำ

พระเจ้ารับสภาพมนุษย์เพื่อลงสู่เหวแห่งความตายเหมือนที่เราทุกคนต้องลงและประกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิม

0: พระเจ้ารับสภาพมนุษย์เพื่อลงสู่เหวแห่งความตายเหมือนที่เราทุกคนต้องลงและประกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิม
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ของประธานจากพระเจ้าจอห์นบทที่3ข้อ27
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์มีในโลกนี้ล้วนเป็นของประธานมาจากพระเป็นเจ้าผู้อยู่เบื้องบนทั้งสิ้นแต่มนุษย์อีกจำนวนมากกำลังหลงผิดคิดว่าทุกสิ่งที่เขามีนั้นเขาได้มาด้วยตัวของเขาเองด้วยลำแข้งของเขาเองด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองเขาหารู้ไม่ว่าหากพระเป็นเจ้าไม่ประทานมาให้เขาเขาจะไม่มีอะไรเลยดังที่พระวรสารกล่าวว่า
0: ไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลยนอกจากที่พระเป็นเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขา

0: กางเขนเป็นเครื่องหมายความรักของพระเยซูเจ้าเป็นการเชิญให้เราเรียนแบบอย่างพระองค์และเป็นการเปิดเผยให้ทราบว่าเราจะกลับคืนชีพอย่างรุ่งเรืองด้วยกางเขนเป็นเครื่องหมายความรักของพระเยซูเจ้าเป็นการเชิญให้เราเรียนแบบอย่างพระองค์และเป็นการเปิดเผยให้ทราบว่าเราจะกลับคืนชีพอย่างรุ่งเรืองด้วย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
0: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: ยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
4: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทาของท่าน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถสถาน

0: และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า

0: สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสันธานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร อาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ
2: 1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน
3: 2
2: อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ

0: ทแสดงความหวัง
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชาพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหัตถทาน

0: ที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรัก
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความ

0: คืองพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหันสถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: อาเมน
2: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอน
1: โปรดปกป้องเราในการลบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่ว
0: และกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
2: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ทรงพระเมตตาเถิด
2: ดวงหฤทัยนิรมลของพระนางมารี
0: ช่วยวิงวอนเถิด

0: ในเช้าวันนี้มีผู้ขอมิสซาโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับนางสาวรัชนิดานายเศรษฐกุลบุญเหนืออุทิศให้คุณพ่ออันตนคำผงเปโตรวิงคริสติน่าแพงอนาบาดำกายราชเบนิดิกโตคำเปาอักเนสคำวอนอันโตนิโอนพดลเปโตรพร้อมอันโตนิโอมานพเปโตรฝ้ายสเตฟานโนพ่วงศิวรกุลยอนบัพติสกิติวัตรเปาโลกมลยวงพงนรินปทุมมาศเปาโลเกรียงศักดิ์สุวรรณเทนนายกรันนางดำริบุญเหนืออนาสุนทราพรมหาโยธีมาริยามักเดเลนาพึงจิตกุฎพลงามโรซามาริยาวินยูบุญแฮดเปาโลอินทวีใจเสรีวิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงสุขสำราญครอบครัวนายปีชาทิพิชัยเด็กหญิงยานิสาทิพิชัยอุทิศให้มาริยาจิราพรมาริยาประจินเปโตรดะดาบตำรวจกองพันแสงเสนสุขสำราญเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดนางจิรพันธ์สุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัฒกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวชิรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่มีเรียมแม่อักเนสบุญรักษาและสมาชิกเซนพรเดชาทุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินัลเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอซัพสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดรูสำราญคุณพ่ออนุรัตภรดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรคริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุทธิสุรพลเทเรซาจารุวันเกยุรางกูลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตรองยุงหว่างวันอนาเลียมอภิสกุลชาติเปโตรทวัชชัยอภิสกุลชาติมาริยาสุวรรณาอภิสกุลชาติคุณมอยมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริยาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุขถาวรเสืออังเจลินผิวเกลี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาโจสนุสนยศสุรพลปังกลางนางปิยพรอุดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์โสบุญบาเดอร์ลุยคุณพุนมิสเตอร์คลาวดิโอคุณพ่อเสกสมกินมงคลซิเซย์มาคูลาตาแล้วที่ดวงวิญญาณยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์มาริยาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรียอซับสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติโจสันนุสนและโอกาสสุขสำราญโอกาสวันฉลองศาสนานามเทเรซากรุณาสุขสง่าเจริญเทเรซาพิมพาศิวรกุลเทเรซาดวงใจชัยมื่นสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดเด็กหญิงวรนุชศรีสาวันครบ10ปีและสุขสำราญโอกาสวันฉลองศาสนานามซิสเตอร์เทเรซาสังวานหนึ่งทองเทเรซาวีระวันบุญสูนอกนั้นยังมีบรรดาซิสเตอร์ที่ฉลองเทเรซาเช่นเดียวกันมีซิสเตอร์ปิยากรซิสเตอร์โฉมฉลาซิสเตอร์สมภารซิสเตอร์ฤทธิพรซิสเตอร์ปราณีซิสเตอร์ออนอนงซิสเตอร์บังออนซิสเตอร์มิงขวัญซิสเตอร์ปริชาติซิสเตอร์นิภาพรซิสเตอร์จิรภาซิสเตอร์วิการดาซิสเตอร์ภัทรวดีและซิสเตอร์วิภาพร และเพื่อความสุขสำราญสำหรับชาวเราทุกคนทุกครอบครัวขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องในเช้านี้พระศาสนาจักรเชิญชวนให้เราระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า

0: ข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นภูมิจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงจัดเตรียมพระอาณาจักรไว้สำหรับผู้มีใจถ่อมตนและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตตามวิถีทางของนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูด้วยความไว้วางใจและขอท่านช่วยวอนขอพระองค์โปรดทรงเปิดเผยพระสิริรุ่งโรจน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์
1: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็มจงชื่นชมยินดีกับกรุงนี้เถิดท่านทั้งหลายที่เคยไว้ทุกข์ให้กรุงเยรูซาเล็มจงเริ่มยินดีกับกรุงนี้ด้วยความชื่นบานเถิดท่านจะได้รับการปลอบโยนอย่างเต็มเปี่ยมจากกรุงเยรูซาเล็มทารกมีความยินดีเมื่อดูดนมจากทรวงอกของมารดาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะมีความยินดีจากความอุดมสมบูรณ์ของกรุงนี้ฉันนั้นพระองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูสิเราจะบันดาลให้สันติสุขหลั่งไหลมาสู่กรุงนี้เหมือนแม่น้ำจะนำความมั่งคั่งของนานาชาติมายังกรุงนี้เหมือนสายน้ำที่กำลังล้นฝั่งกรุงนี้จะอุ้มท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านดูดนมและหยอกล้อท่านบนตักมารดาปลอบโยนบุตรฉันใดแล้วก็จะปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นท่านจะได้รับการปลอบโยนในกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายจะเห็นและท่านและใจของท่านจะโลดเต้นยินดีกระดูกของท่านจะสดชื่นขึ้นเหมือนหญ้าอ่อนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้พระองค์แต่ทรงพระพิโรธต่อบรรดาศัตรูแค่

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าใจข้าพระเจ้ามิได้หยิ่งผยองในตาข้าพระเจ้ามิได้มองข้ามผู้อื่นข้าพระเจ้าไม่ฝักใฝ่สิ่งใหญ่โตหรือสิ่งประหลาดอัศจรรย์เกินตัวข้าพระเจ้าเชิญดา

มิใช่เช่นนั้นข้าพเจ้ามีใจสงบเสงี่ยมเหมือนเด็กน้อยในอ้อมแขนของมารดาจิตใจข้าพเจ้าเหมือนเด็กน้อยอิสราเอลจงหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดบัดนี้และตลอดไปเชิญรับ

ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญ
2: ขอสวัสดีตอนเช้าบรรดาคุณพ่อซิสเตอร์เซอร์บราเดอร์และพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักบรรดาลูกๆนักเรียนคำสอนที่รักทุกๆคนเวลาที่ฟังอ่านฟังพระวจนะของพระเจ้าและลำพึงพระวรสารพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ก็คิดถึงเพื่อนคนหนึ่งเขาจะชอบใช้มอตโต้ก็บอกว่า the little way เขาจะใช้คำว่าทางสายน้อยหรือว่าทางสายห้อมเพื่อนว่าหมายถึงวิธีการง่ายๆหนทางง่ายๆซึ่งเขาชอบแล้วก็เขาก็จะใช้ดำเนินชีวิตตามวิธีการที่เขาชอบนั้นก็คือใช้ดำเนินชีวิตใช้ชีวิตแบบง่ายๆเรียบง่ายเข้ากับผู้คนเข้ากับเพื่อนพี่น้องหรือว่าถ้าไปที่ไหนเขาก็จะสามารถปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งเขายึด The Little Way นี้ไว้ทางสายน้อยของเขานี้ไว้วันนี้พระศาสนาจักรเชิญชวนให้เราทำการฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูเป็นหญิงสาวเด็กสาวคนหนึ่งที่เลือกตัดสินใจเข้าไปดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในอารามเป็นซิสเตอร์แล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้ออกไปที่ไหนก็อยู่ในอารามใช้ชีวิตอยู่กับหมู่คณะสวดภาวนาทำงานพรีกรรมแต่เราพบว่าพระศาสนาจักรยกย่องให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศแพร่ธรรมเพราะท่านดำเนินชีวิตอย่างไรก็เพราะว่าท่านดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานและประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าด้วยวิธีการง่ายๆด้วยวิธีการที่ท่านดำเนินชีวิตธรรมดาในแต่ละวันนี่เองพระศาสนาจักรจึงยกย่องท่านให้เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรและเป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศแพร่ธรรมทั้งหลายนั่นเองดังในพระวรสารที่ยกตัวอย่างบรรดาเด็กเป็นเด็กเล็กๆดังเช่นเราเห็นลูกหลานของเรามาอ่านบทอ่านในแต่ละเช้าดูเหมือนเป็นกิจการง่ายๆแต่เขาทำด้วยความตั้งใจทำอย่างมีความหมายอย่างนี้เองเราสามารถเรียนรู้วิธีการง่ายๆเพื่อนำมาใช้ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในชุมชนของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

0: พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ที่ประทานพระพรหน้าพิศวงแก่นักบุญเทเรซาและขอกราบวอนพระเดชานุภาพให้ทรงรับบรรณาการซึ่งแสดงความจงรักภักดีของข้าพเจ้าทั้งหลายดังที่พอพระทัยเมื่อท่านถวายตนแด่พระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายเฉลิมฉลองบรรดานักบุญผู้ถวายตนแด่พระคริสต์เจ้าเพื่อเห็นแก่พระอาณาจักรสวรรค์นับเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ที่ทรงพระกรุณาเรียกมนุษย์ให้กลับคืนสู่ความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเมื่อทรงสร้างโลกแต่แรกเริ่มและให้ลิ้มรสพระพรแห่งเมืองสวรรค์ตั้งแต่ในโลกนี้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ฟังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาไม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นให้กับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเป็นต้นในเช้าวันนี้โอกาสที่ฉลองและบุญเทเลซานพระกุมารเยซูองค์อุปถัมภ์ของอารามรักเขนท่าแร่และพุทธิเมศาสนามลุงเทเลซาเป็นอุปถัมภ์ทุกคนเป็นต้นซิสเตอร์ปรียาพรซิสเตอร์ชมเฉลาซิสเตอร์สมภารซิสเตอร์สังวานเนืองทองซิสเตอร์ฤทธิพรซิสเตอร์ปราณีว่องไวซิสเตอร์ออนอนงซิสเตอร์บังออนซิสเตอร์มิ่งขวัญซิสเตอร์ปริชาติซิสเตอร์นิพพพรซิสเตอร์จิรภาซิสเตอร์วิกันดาซิสเตอร์พัฒนาวดีซิสเตอร์วิภาพรนิทลักษณ์และก็เทเลซากรุณาสุขสระสง่าเจริญเทเลซาพิมพาศรีวรกุลเทเลซาดวงใจชัยหมื่นเทเลซาวิรวันบุญสู่และผู้มีศาสนามทุกบุญเทเลซาเป็นอุปถัมภ์ทุกคนนะขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพดีเต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรพระเป็นเจ้าภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้ด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาครัสสาวกนักบุญทุกท่านบุญญราศีมนัสขีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์
0: อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: ให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดา

0: โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การเผชิญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายอื่น
1: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เหตุว่าพระนั้นจากพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
1: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและคงราชตลอดนิรันดร
0: อาเมน
1: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข

0: บ่ายวันนี้นะครับเวลา2โมงตรงหรือว่า14นาฬิกาก็มีมิสซาปลงศพอันโตนิโอวีรพันธ์เชื้อวงนะครับวงชื่นนะครับเวลาบ่าย2โมงตรงนะครับและวันนี้เวลา1ทุ่มตรงก็มีมิสซาแท่นพระนะครับชุมชนนาซาเรตโดยคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธินะครับชุมชนสหมิตรสัมพันธ์คุณพ่อเจ้าอาวาสชุมชนสร้างแก้วคุณพ่อสิทธิฤทธิ์นันท์สีทองนะครับชุมชนสุขสันต์คุณพ่อกฤษดาว่องไวนะครับและตลอดเดือนตุลาเราจะไม่มีนพวานที่วัดนะครับและแท่นพระไหนที่สวดเปิดแท่นพระแล้วสามารถสวดในชุมชนในบ้านนะครับเราจะไม่มีเปิดเดือนแม่พระที่วัดของเรานะครับในปีนี้ดังนั้นก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับขอบคุณครับ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

บทภาวนาถวายกิจการประจำวันข้าแต่พระบิดาองค์ความสว่างลูกขอถวายความคิดวาจากิจการทุกอย่างที่ลูกกระทำทั้งความสุขและความทุกข์ของลูกในวันนี้แด่พระองค์ร่วมกับพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

0: ของคริสตชนทุกคนและเพื่อความรอดของชาวโลกทั้งมวลโปรดประทานชีวิตพระหัตถ์ทานโดยเดชาพระจิตและคำเสนอวิงวอนของพระแม่มารีพระมารดาพระศาสนาจักรลูกขอถวายชีวิตของลูกในวันนี้เพื่อเป็นค่าบริการแด่พระองค์และเพื่อนมนุษย์ลูกขอถวายกิจการทั้งนี้เพื่อพระประสงค์ของพระองค์จะได้สำเร็จเพื่อจุดประสงค์ของบรรดาพี่น้องที่สวดภาวนานี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาจะได้สำเร็จไปอาเมน
1: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า

0: พระเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาสีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญาสีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: เชิญวิงวอนเถิด
1: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า
0: ลูก

0: ของท่านด้วยเถิด
1: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นิราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: อัครเทวดามีใคร

บทอ่านจากพระโอรสารบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กๆมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดปาปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเดปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดปาปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัตกจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าจัดให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรชั้นใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายชั้นนั้น
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
2: นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
3: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสรานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
4: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนาย